0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝน

งหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณ 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอน้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

ันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

หลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอน้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

เอาขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคลื่นสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอ้น้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอ้น้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอ้น้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลา

0: ทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได้
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวละครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองล่ะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองล่ะครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่น

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลิน

0: อินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่การผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระ

ารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขูวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวาร6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลย

0: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
1: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
0: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
1: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
3: เย้ข้าอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
3: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
1: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
1: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
3: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
1: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
5: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
1: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท้
4: เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
0: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
1: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
3: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
1: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
3: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
1: หอมไหมล่ะหอมไหม
4: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
0: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
3: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
3: หอมจังมีความสุขจังเลยโอป้า
0: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
3: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเก็บลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
6: เย้
3: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
3: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกข

0: เวทนา
1: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
2: ๆจริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
3: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
4: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซกตีฟอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ย
0: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะกำเนิดรามเกียรติไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟู

0: วบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: จริงปะเนี่ย
2: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
2: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
2: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
3: พระปีชาศักดิ์ของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยนางกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ พักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำเด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
1: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
2: สวัสดีครับ
1: เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
0: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
1: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
2: สระว่ายน้ำค่ะที่น้ำลึก
1: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
0: ทำได้ไหมลูก
2: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
1: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
2: ผู้ใหญ
1: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
0: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะสามคำสั้นๆง่ายๆคือ
3: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
0: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
2: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
0: ว่ายน
2: ้ำหนูอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
1: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
0: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
1: ๆน่าใส่ไหมครับ
2: น่าใส่มากเลยค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้และรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
0: เอ๊พี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
1: อันนี้เป็นของเล่นครับ
0: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
1: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
3: เสื้อชูชีพ
1: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
2: หมวกเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
0: ดี
1: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
0: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
2: ไม่ได้
0: ใช่
1: ไหมพอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
0: ะ
1: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
0: ตั้ง
1: นะครับติด ให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
0: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
1: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
0: เป่าเล่น
1: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อซูชิที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
0: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โหไปกันเลยครับ
0: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ลงไม่ได้
0: สิทำยังไงดีคะเด็กๆ
2: อันนั่นไงคะที่เป่าลม
0: โอ้ใช่แล้วคุณแรงนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
1: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
0: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
2: ๆใช่ค
0: ่
2: ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับผม

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แบ่งแบ่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ
0: ๊บได้เลยได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: ใช่
0: ค
1: น
0: เดียคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยนั้น
0: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
0: มีคนเป็นลมค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
3: มีคนเป็นลมค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วย
0: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
4: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
5: ่
1: ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ไม่ยากกูมันไงมาแล้ว
6: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
4: ได้ค่ะ
7: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
6: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
0: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
0: ไปไปไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
0: คุณคะคุณคะ
4: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
0: ค่ะ
4: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
8: น้องตัวขึ้นมาเลย
4: นี่นี่ขึ้นมา
8: ใช่อย่าง
4: น
8: ี้เลย
4: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
0: ค่ะ
4: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
0: รู้จักค่ะ
4: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
0: ม
4: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
0: ได
4: ้ไหมคะ
0: ดีค
4: ่
0: ะ
4: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
0: วัดค
4: ่
0: ะ
4: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้แต่เราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
0: 1และ2และ3และ4และ5และ6
4: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไหมพอจะ
5: ังจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
8: สนุกมาก
5: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์ก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
5: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
8: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
5: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
8: ค่ะ
5: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ไหม
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วและแน่นอนใครกลับไปอ่านหรือว่ากลับไปดูแผนที่ที่อยู่ที่ห้องสมุดมาบ้างถ้าเกิดว่าใครกลับไปดูเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนที่ใครรู้จักแผนที่บ้างยกมือขึ้นว้าวทุกคนรู้จักแผนที่เด็กปลายทางก็ยกมือขึ้นว่าผมรู้จักครับจักค่ะเอามือลงลูกแต่ก่อนอื่นคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่ต่างๆก่อนเพราะแน่นอนว่าการไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนเป็นสิ่งที่เราชอบไหม
1: ช
0: อบที่สุดเลยดังนั้นที่แรกที่ครูจะพาไปคือที่ไหนนะไปจังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไรชุมพรคือสะพานไม้เขี้ยมจังหวัดชุมพรใครเคยไปบ้างโอ้ยกมือเหมือนเคยไปไหมนะไอติมเคยไปใช่ไหมเด็กปลายทางเคยไปไหมลูกที่จังหวัดชุมพรสวยไหมลูกอยากเดินไหมหน้าเดินจะตายไม้เขี้ยมเป็นไม้ที่ทนทานมากเลยนะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะมันทนใช่เปล่าไม่ตกหรอกที่ที่สองชุมพรอยู่ภาคอะไรลูก
1: ภาคใต
0: ้ภาคใต้ใช่ไหมเก่งมากเด็กปลายทางก็ตอบได้ครูพาไปเที่ยวภาคอื่นบ้างไปที่จังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งใหม่
0: เชียงใหม่อยู่ภาคอะไรเชียงใหม
1: ่
0: ภาคเหนือเราไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยดูสิดอยอะไรดอยอะไร
1: ดอยอ
0: ินทนนท์นี่ใครเคยไปแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้สองคนเด็กๆไปทางใครเคยไปแล้วยกมือหน่อยนะห้องเรามี2คน3คนโอเคหนาวไหม
1: หนาว
0: มากเลยดอยอินทนนท์อ่ะต่อไปไปเที่ยวที่นี่กันบ้างจังหวัดหนองคายชื่อที่เที่ยวว่าอะไรผาชมหมอกที่ขาวๆนี่มันคืออะไรลูก
1: หมอก
0: หมอกจริงไหมใช่เลยแหละหมอกขาวๆใครเคยเห็นหมอกบ้างว้าวเอามือลงเคยเห็นตอนไหนตอนเช้าๆตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆเช้าๆใช่ไหมลูกอากาศเย็นสบายมีหมอกใครเคยไปบ้างผาชมหมอกเด็กๆปลายทางใครเคยไปไหมลูกผาชมหมอกถ้าไม่เคยไปเดี๋ยวลองไปดูนะว่างๆเราชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนผู้ปกครองไปดูต่อไปที่นี่บ้างที่ไหนเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครวัดอะไรลูกวัดพระแก้วใครเคยผ่านหรือเคยไปบ้างยกมือว้าวมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กปลายทางเคยมาไหมลูกวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครเอามือลงต่อไปเปลี่ยนที่บ้างออกนอกเมืองบ้างลูกไปที่น้ำตกปางสีดาจังหวัดมีคนอ่านว่าสระแก้วด้วยนะอ่านว่าอะไรจังหวัดสระแก้วอ่านเองเก่งจังสระแก้ว
1: สระแก
0: ้วโอเคอ่ะใครเคยไปบ้านน้ำตกปางสีดาอยู่ในอุทยานแห่งชาติด้วยนะไปเที่ยวนะไม่เคยไปลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูนะลูกนะวันหยุดต่อไปที่สุดท้ายแล้วจังหวัดอะไร
1: กาญจนบุร
0: ีชื่อที่เที่ยวว่าทางรถไฟชื่อน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่มีที่มาที่ไปถ้าใครอยากจะรู้ว่าชื่อนี้มาอย่างไรให้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาจะมีประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านแน่นอนอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ไหมใครอยากนั่งยกมือเด็กปลายทางใครอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ใครไม่อยากนั่งยกมือทำไมล่ะกลัวเหรอลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปลูกปลอดภัยปลอดภัยลองไปดูนะแต่แน่นอนที่เที่ยวต่างๆที่ครูให้เด็กๆได้ดูนั้นคุณครูก็ต้องมีคำถามมาถามแน่นอนอยากรู้ไหมว่าคำถามคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วมาดูคำถามถามว่าถ้านักเรียนอยากจะไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้แต่ไม่รู้เส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งเราจะหาข้อมูลได้จากที่ใด
1: แผนที
0: ่ตอบมาก่อนเลยแผนที่แน่นอน GPS หรือว่า Googleแมปถูกต้องเลย2 อย่างนี้ให้คำตอบกับเราได้ก็คือมีแผนที่กับอะไร
1: Google
0: Map แต่คุณครูมีภาพที่ให้ข้อคิดกับเด็กๆกับการดูแผนที่หรือ GPS โดยที่เราต้องขับรถ ถและไม่ระมัดระวังดังนั้นการขับรถดู GPS ไปด้วยต้องมีสติและมีความไม่ประมาทไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้โอ้เมื่อขับรถตาม GPS ทำไมลูกมัวแต่มองโทรศัพท์ลงไปในเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยหรือจะเกิดเหตุการณ์นี้ออกข่าวดังด้วยครับ

0: รถตาม GPS เก๋งตกขอบสะพานเป็นยังไงมันไปได้ยังไงนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมดูสิอยู่ตรงสะพานแขวนเข้าไปถึงนี้เลยแสดงว่านอกจากจะใช้ GPS และดูแผนที่เป็นแล้วเราต้องมีอะไรด้วย
1: สติ
0: สติและมีความไม่ประมาทแน่นอนนะครับเพื่อเราจะได้เดินทางได้ปลอดภัยรวมถึงถ้าเราจะไปเที่ยวบ่อยๆกับครอบครัวต้องดูด้วยว่ารถของเราพร้อมไหมเช็คยางลมที่ล้อเช็คสภาพรถเช็คเบรกดูซิว่าปลอดภัยดีไหมนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยของเราดังนั้นเด็กๆจะต้องอ่านข้อมูลของแผนที่ได้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้จ้าข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกความหมายของแผนที่ได้2อ่านข้อมูลจากแผนที่ได้จะอ่านอย่างไรบ้างและ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านอ่ะมาอ่านความรู้กันก่อนสั้นๆง่ายๆว่าแผนที่คืออะไรจะได้ดูความหมายพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงลูกเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์และอ่านความรู้เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่ตามคุณครูกันการอ่านข้อมูลจากแผนที
1: ่แผนที
0: ่คือ แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินดังอีกนิดนะบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่
1: น
0: ๆแผนที่ที่นักเรียนมักพบ
1: และใช้ข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ลให
0: ้
1: เป
0: ็
1: นประโยชน์
0: ประโยชน
1: ์
0: อ่านให้ชัดและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
1: ได้แก่
0: แผนที่ประเทศไทย
1: แผนที่ประเทศไทย
0: แผนที่การเดินทางเป็นต้น
1: แผนที่การเดินทางเป็นต้น
0: รู้ไว้ตัวเองหน่อยจ้าแผนที่ง่ายๆสำหรับนักเรียนชั้นป.3เรามาเรียนรู้ง่ายๆว่าสัญลักษณ์พื้นฐานในแผนที่มีอะไรบ้างและเด็กๆจะต้องรู้จักแผนที่ประเทศไทยจ้าใครเห็นรูปแผนที่ประเทศไทยบ้างเด็กปลายทางเห็นไหมทุกคนเห็นหมดแต่รูปร่างหน้าตาเป็นรูปคล้ายกับอะไรลูก
2: ขวาน
0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นขวานอะไรขวานทองเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากข้าวปลาอาหารก็มีคนก็น่ารักใช่ไหมลูกวัฒนธรรมก็สวยงามจะเป็นขวานทองที่มีคุณค่ามากและอยู่ตรงกลางของอะไรลูกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเป็นศูนย์กลางของทั้งหมดเลยเราได้เปรียบมากและเราต้องรักประเทศไทยให้มากๆนะจ๊ะแน่นอนอ่ะมาดูกันแผนที่นอกจากแผนที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีแผนที่ที่เจาะจงไปได้อีกเช่นแผนที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดแผนที่จังหวัดแผนที่อำเภอแผนที่ตำบลตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาก็จะบอกแค่ว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณไหนแค่ไหนแค่นี้ใช่ไหมลูกดังนั้นก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าในจังหวัดยะลาสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงที่ใดแบบนี้หมายถึงที่ใดมีประมาณนี้ง่ายๆที่เด็กๆรู้จักนะครับรวมถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ก็จะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยอันนี้มันคืออะไรลูกกันเลยนะเข็มทิศทำไมรู้ว่าเป็นเข็มทิศล่ะมีลูกมีมันมีอะไรนะมีตัวอักษร N ละ1แล้วก็ไม่มีอะไรอีกมีลูกศรอ่ะคราวนี้คุณครูถามต่อตัว N ย่อมาจากทิศอะไรเด็กๆไปทางต่อได้ไหมทิศเหนือเพราะภาษาอังกฤษของทิศเหนือคือคำว่า North แน่นอนและตรงข้ามกับทิศเหนือคือทิศทิศใต้นะแล้วก็ถ้าไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือตัวใครรู้บ้างขอโทษตัวอะไรลูกตัวอะไรใครจะตอบมันต้องมีคนถูกสักหนึ่งคนใครจะตอบจ๊ะยกมือขึ้นนาวาเด็กๆปลายทางลองดูซิฝั่งซ้ายมือตรงนี้ลูกอะไรนะครับ
3: F ครับ
0: F ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรนะ
3: M ครับ
0: อะไรนะ
3: M ครับ
0: M ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่แปลว่าทิศตะวันตก Dubbleยูนั่นเองตัวดับเบิลยูทิศตะวันตกและตรงข้ามกับทิศตะวันตกคือทิศตะวันออกภาษาอังกฤษตัวย่อคือตัวอีแน่นอนนะดูนะทิศก็สำคัญจะรู้ว่าทิศไหนทิศเหนือเราไปทิศไหนทิศใต้ทิศไหนตะวันตกทิศไหนตะวันออกอ่ะเมื่อรู้ทิศแล้วไปดูกันเลยจ้าจังหวัดที่คุณครูจะยกตัวอย่าง

0: เพื่อให้เด็กได้เห็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่จริงๆแล้วสัญลักษณ์เหล่านี้มีอยู่ทุกจังหวัดแต่ครูขอยกจังหวัดหนึ่งขึ้นมาคือจังหวัดใครเห็นบ้างยะลายะยาอะไรยะยาจังหวัดอะไรลูกยะอะไรยะลาซูมมาให้นี่ขยายมาให้แล้วจังหวัดยะลามีขอบเขตแบบนี้และสัญลักษณ์มีอะไรบ้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมถ้าพร้อมแล้วหัวเราะ5ครั้งทำปากขึ้นมาด้วยทำสัญลักษณ์ยังไงหัวเราะ5ครั้งไม่มีความกระจับกระเสงหัวเราะ5ครั้งให้เป็นจังหวะ5 5 5 5หัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมนี่คือสัญลักษณ์ของการร้อง5 5ใช่ไหมแต่สัญลักษณ์ของแผนที่มีอะไรบ้างข้อที่1มาดูจ้าสัญลักษณ์กลมๆแบบนี้มีเส้นขอบทึบและมีจุดทึบๆตรงกลางแบบนี้หมายถึงเป็นอะไรลูกอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางพร้อมกันให้ดังกว่านี้ถ้าตั้งใจรอบเดียวก็ผ่านนะจ๊ะที่ตั้งจังหวัดดูตัวอย่างเช่นตรงนี้จากภาพนี้ลูกแผนที่ตรงนี้ที่ตั้งจังหวัดคือตรงไหนใครชี้ได้เซอร์กิตมาลูกใช้ปากกาชี้จ้าเห็นแล้วเอาจุดเลเซอร์ไปชี้ให้เพื่อนๆไปทางเราดูด้วยค้างไว้นะขยับหน่อยโอเคตรงนี้เพื่อนบอกว่าเป็นที่ตั้งจังหวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากเซอร์กิตไปนั่งได้เด็กๆไปทางเห็นแล้วนะนี่คือที่ตั้งจังหวัดยะลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะต่อไปสัญลักษณ์ที่สองอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางอีกหนึ่งครั้งอำเภอเป็นจุดทึบๆกลมๆดำๆแค่จุดเดียวมาดูจากภาพนี้บ้างอำเภออยู่ที่ใดบ้างสเนลมาจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเด็กๆไปทางเราดูที่ลูกจากภาพนี้อำเภอของจังหวัดยะลาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะลูกครูไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันใหญ่มากเลยเราดูจากแค่ตรงนี้ก่อนเรียงไปฝั่งซ้ายเลยจากฝั่งซ้ายตรงนู้นชี้ค้างไว้จ้าขยับไปหน่อยปึ๊บเพิ่มหนูค้างไว้นะอ่านซิอำเภออะไรอำเภอกาบังถูกต้องต่อไปอำเภอที่สองหนูลากมาเลยอ่ะประหนึ่งค้างไว้อ่านว่าอำเภออะไรอำเภอยะหาต่อไปอำเภออยู่ตรงไหนอีกจ้าอำอะไรลูกกิ่งอำเภอกรงปีนังจ้าต่อไปที่ไหนอีกอำเภออะไรลูกรามันและหมดยังหมดแล้วสำหรับภาพนี้อัปรมือให้กับสเนลหน่อยครับเก่งมากนี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอว่าตั้งอยู่ตรงไหนอำเภอกาบังอยู่ตรงนู้นอำเภอยะหาอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้อำเภอรามันอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะครับต่อไปสัญลักษณ์ที่3ดาวแบบนี้หมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางอ่านเองเก่งจังสุภาพสตรีหนึ่งคนมิลินจ้าเด็กๆไปทางดูนะสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพนี้อยู่ตรงไหนบ้างที่แรกที่มิลินชี้คืออะไรโลกอ่านมิลินอ่านด้วย
1: น้ำตกสุทาไลน้ำตก
0: ก็อือ
1: กือลอง
0: อ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3
2: น้ำตก
0: สุทาไลหรือว่าน้ำตกกือลองที่1ถูกต้องกลับไปไปที่2จ้าคือที่ไหน
1: ทํากะแชง
0: ทำกระแสงทำกระแสงนะสอโซถูกต้องจ้าต่อไปที่3ชื่อว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือ
1: ทาน้ำตก
0: น้ำตกอะไรนะ
1: อาราโต
0: ทออารอ
1: ห
0: ทานรอเรืออยู่ในมาตราใดรอเรือมาตราโกนนั้นออกเสียงเหมือนนอหนูทออารอทานอ่ะอันนี้หนึ่งครั้งน้ำตกทานโต
1: น้ำตกทาโต
0: ถูกต้องและที่ไหนอีกดูสิลูกที่มีดาวอีกหมู่บ้านอะไรลูก
1: หมู่บ้านสาไก่
0: หมู่บ้านสาไก่และที่สุดท้ายคืออะไรที่ไหนมีหนึ่งที่ก็คือ
1: เขื่อนบางลาง
0: เขื่อนบางลางถูกต้องจ้าผมให้มิลินหน่อยยอดเยี่ยมและนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลามีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้อีกนะลูกแต่ว่าครูขอแคปมาแค่นี้เพราะว่ามันใหญ่แต่มันมองไม่เห็นนะอ่ะใครอยากจะไปเที่ยวบ้างถ้ำกระแสงครูอยากไปนะเขื่อนบางลางก็น่าไปใช่ไหมเขื่อนน้องใหญ่มากแน่ๆเลยอ่ะต่อไปนี่สัญลักษณ์ที่เท่าไหร่แล้ว3แล้ว1คือที่ตั้งของจังหวัด2อำเภอ3สถานที่ท่องเที่ยวและ4รูปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูจะบรรยายให้อันนี้เป็นภาพหัวรถจักรเป็นรถไฟแล้วก็มีรางแล้วก็มีชานชาลาตรงนี้นะเป็นสถานีเป็นภาพของอะไรอ่านเองเก่งจัง
2: สถานีรถ
0: ไฟอีก1ครั้งอันนี้เดี๋ยวครูขอชี้ให้เพราะว่ามีอยู่ที่เดียวเลยตึมๆๆๆๆๆนี่ไงจ้าจะถ่ายรถไฟยะลาอยู่ตรงนี้จ้าเราสามารถไปรถไฟได้ไหมถ้าดูแผนที่หากเราจะเดินทางไปจังหวัดยะลาไปเที่ยวเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หรือไม
2: ่
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแผนที่มันมีอะไรลูกมีที่ตั้งของสถานีรถไฟแสดงว่าเราก็จะสามารถเดินทางไปที่จังหวัดยะลาด้วยรถไฟได้นั่นเองอ่ะต่อไปรูปนี้มีเส้นสีแดงๆมีกลมๆสีขาวตรงนี้แล้วมีเส้นสีแดงลากมาหมายถึงอะไรอ
2: ี
0: กหนึ่งครั้งอ่านเองเก่งจังต้องทางและปลายทาง
2: ทางหลวง
0: ทางหลวงแปลว่าอะไรไม่ใช่จ้าแปลว่าอะไรทางหลวงคือถนนหรือเส้นทางซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกใช่ไหมมาดูกันซิทางหลวงที่จังหวัดยะลาเห็นไหมเส้นสีแดง
2: ๆ
0: เห็นไหมลูกถ้าเห็นแสดงว่าเหล่านี้แหละคือทางหลวงนะจ๊ะเป็นถนนที่สามารถเดินทางได้เป็นทางหลวงต่อไปแม่น้ำและแหล่งน้ำก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นสายแม่น้ำหรือเป็นแหล่งน้ำคือเป็นแอ่งแบบนี้ตัวอย่างเช่นอะไรดูนี้ลูกใครชี้แม่น้ำได้บ้างในที่นี้เชฟมาจ้าเราชี้แม่น้ำสิทุกคนเป็นกำลังใจช่วยเพื่อนหน่อยเร็วอ่ะชี้แม่น้ำก่อนเอาแม่น้ำก่อนเอาแค่เส้นแม่น้ำวงรอบล้อมไปเลยลากไปเรื่อยๆล้อมรอบแม่น้ำที่เราเห็นโอ้ยจ้าตามไปเรื่อยๆจ้าไหลไปนี่คือแม่น้ำนะนี่ไปทางดูไปเจอแหล่งนิดนึงแล้วก็ไหนแหล่งน้ำแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนยังมีอีกในแหล่งน้ำใหญ่ๆตรงนี้เป็นแหล่งน้ำแน่นอนและยังมีแม่น้ำเหลืออีกตรงไหนลูกนั่นไงแม่น้ำปัตตานีเห็นไหมลูกมีชื่อแม่น้ำด้วยลากไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาบนฟุ๊บเสร็จเรียบร้อยจ้าและมีอีกหนึ่งภาพตรงไหนอีกเชฟนี่เป็นแหล่งน้ำใหญ่เลยเด็กๆสังเกตเห็นทำไมในแผนที่ทำไมตรงนี้เป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นสีฟ้าใหญ่ๆเพราะว่ามันมีอะไรอยู่มีเขื่อนอยู่ชื่อว่าเขื่อนอะไรบางลางจ้าเชฟขอบคุณมากครับผมให้เชฟหน่อยจ้าเก่งมากต่อไปสัญลักษณ์นี้ล่ะอ่านก่อนอ่านเองเก่งจัง1 2 3
2: เส้นขอบเขตประเทศ
0: เก่งมากเส้นขอบเขตประเทศก็จะเป็นเส้นที่มีขีดแล้วก็มีจุดขีดใช่มั้ยลูกแล้วก็มีจุดๆแล้วก็ขีดดูซิเป็นไงอ๋อมันไม่ใช่จุดลูกขอโทษมันเป็นขีดเห็นมั้ยนี่เป็นขีดขีดขีดขีดขีดแล้วมีสีชมพูใช่มั้ยตรงนี้แสดงว่าขอบเขตประเทศตรงนี้ติดกับประเทศอะไร
2: มาเลเซ
0: ียประเทศมาเลเซียนี่ไงใช่ไหมลูกจังหวัดยะลาอยู่ใต้สุดก็จะติดเขตกับประเทศมาเลเซียเห็นไหมลูกต่อไปเส้นนี้บ้างเส้นขอบเขตจังหวัดก็จะเป็นขีดยาวๆแล้วก็มีจุด2จุดแล้วก็ จุดแล้วก็เป็นขีดต่อแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นเส้นขอบเขตจังหวัดตัวอย่างเช่นจังหวัดยะลามีเส้นขอบเขตจังหวัดคือตรงนี้เห็นไหมเอ่ยขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆแสดงว่าตรงนี้คือหมดเขตจังหวัดยะลาแล้วเพราะว่าถ้าเลยเส้นขอบนี้มามันจะกลายเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลูกนราธิวาสนั่นเองนะต่อไป10สุด

บนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักปุ๊บถึงนี่แสดงว่าเส้นนี้คือทางรถไฟผ่านจังหวัดยะลามีอยู่เส้นเดียวใช่ไหมแน่นอนอ่ะเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่เด็กๆปลายทางและต้นทางได้เรียนรู้ไปว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างก็ต้องนำเข้าสู่การทำใบงานของเราใบงานของเราก็คือคุณครูการมีคำถามมาให้ทั้งหมด4คำถามในตอนที่1ก็คือให้นักเรียนบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษว่าทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอะไรทิศใต้ติดต่อกับอะไรทิศตะวันออกติดต่อกับอะไรและทิศตะวันตกติดต่อกับอะไร2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศ3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทย4จงบอกชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล5จังหวัดนี่คือตอนที่1นะต่อไปตอนที่2ให้เขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนะและตอนที่3เป็นตัวอย่างข้อสอบ NT เหมือนกันที่เราจะต้องใช้สอบจริงแต่นี่เป็นข้อสอบของปีที่ผ่านมาโดยครูเปลี่ยนข้อสอบนิดนึงโดยถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามตอบคำถามว่าอะไรจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดมัสยิดอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีโจทย์มาให้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้หรือคนนี้อยู่ตรงนี้หนูก็จะไปคิดเองว่าใครเดินทางนานที่สุดนะเพื่อที่จะไปจุดหมายตรงนี้คือมัสยิดนะครับถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทำงานโดยเปิดใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่ใบงานที่ไม่ใช่หน้าที่ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่5ใช่ไหมหน้าเท่าไหร่172จ้าถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับเด็กๆสามารถดูได้จากตรงนี้ลูกตรงนี้คือแผนที่ประเทศไทยและที่เด็กๆมีตรงนี้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหนเด็กๆดูนะแล้วก็ดูว่าทิศเหนือติดกับอะไรบ้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งถ้าเด็กๆมองไม่เห็นว่าทิศใต้ติดกับจังหวัดอะไรครูมีอีกแผนที่หนึ่งมาให้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ทิศใต้คือติดกับอะไรเนี่ยเป็นประเทศอะไรไม่รู้ลงมือทำงานได้หรือถ้าในภาพมองไม่เห็นครูมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ด้านหน้าทยอยออกมาดูนะ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานนะเด็กปลายทางวางดินสอต้นทางวางดินสอจ้าแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูมองมาที่คุณครูการสบตากันปิ๊งปิ๊งหันมาทั้งตัวเลยลูกไม่ต้องหันแค่หัวมาเดี๋ยวคอเคล็ดหันมาทั้งตัวเลยหมุนตัวมาด้วยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษทิศเหนือติดกับอะไรต่อพร้อมกันว่าร้อยเอ็ดและยโสธรมันเป็นอะไรเป็นประเทศเป็นตำบลเป็นจังหวัดหรือเป็นอะไรตอบด้วยต้องมีคำว่าจังหวัดนำหน้าด้วยนะตอบใหม่ทิศเหนือติดกับอะไรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธรถูกต้องจ้านี่นะมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ติดึงทิศเหนือก็ลากลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่คือพื้นที่ที่อยู่เหนือที่สุดเลยติดกับ2จังหวัดคือร้อยเอ็ดและยะโสธรนี่ไง2จังหวัดถูกต้องจ้าต่อไปทิศใต้ติดกับอะไรพร้อมกันว่าประเทศกัมพูชาถูกต้องครับประเทศกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหนดูที่หน้าจออยู่ตรงนี้แล้วทิศใต้นี่ไงทิศใต้อยู่ตรงไหนเนี่ยทิศใต้ล่างลงมาใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศใหม่แล้วคือประเทศอะไรกัมพูชากัมพูชานะจ๊ะต่อไปทิศตะวันออกติดกับอะไรจังหวัดอะไรลูกมีคนบอกจังหวัดอุบลราชธานีบางคนบอกจังหวัดสุรินทร์ดูซิใครหลงทิศบ้างคำตอบคือจังหวัดอุบลราชธานีดูซิศรีสะเกษอยู่ตรงไหนทะลึมและคราวนี้ทิศตะวันออกอยู่ไหนลูกนี่คือทิศเหนือใช่ไหมทิศใต้ทิศตะวันออกคือฝั่งซ้ายหรือขวาขวานะจ๊ะนี่ทิศตะวันออกก็ดูมาทางขวาจังหวัดอะไรลูกอุบลราชธานีถูกต้องจ้าจังหวัดที่มีดอกบัวเยอะเพราะอุบลแปลว่าดอกบัวใช่ไหมเมืองแห่งดอกบัวต่อไปคำถามที่4ทิศตะวันตกติดกับอะไรบอกแล้วว่าให้ตอบอะไรด้วยคำนำหน้าสุรินทร์เป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอหรือเป็นประเทศไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ต้องตอบว่าติดกับจังหวัดสุรินทร์ถูกต้องจ้ามาดูกันศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ตื้อรึงแล้วก็ทิศตะวันตกลากไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายเจอกับจังหวัดอะไรเนี่ยแถบนี้สุรินทร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยต่อไปคำถามที่2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศไทย
1: ภาคเหนือของประเทศ
0: มาดูที่แผนที่อันนี้จ้านี่คือจังหวัดน่านใช่ไหมลูกจังหวัดน่านอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ทางภาคอะไรตอบพร้อมกันว่าภาคอะไรนี่ตรงนี้ภาคอะไรภาคเหนือจ้าจังหวัดน่านเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปได้ใครตอบว่าภาคเหนือของประเทศไทยก็ได้หรือตอบว่าภาคเหนือเฉยๆก็ได้จ้าข้อที่3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทยจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนะนี่เหนือสุดเลยเห็นไหมลูกพื้นที่อยู่เหนือสุดเลยชื่อจังหวัดอะไรจังหวัดตอบอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางตอบว่าจังหวัด
1: เชียงราย
0: เชียงรายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าและต่อไปจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยลากลงมาจากภาคเหนือมาภาคใต้สุดเลยปื๊ดนี่นราธิวาสอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่พื้นที่ใต้สุดคือพื้นที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรเนี่ย
1: ยะลาย
0: ะลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าจังหวัดยะลาเรียบร้อยดังนั้นต่อคุณครูอีกหนึ่งครั้งจังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือจังหวัดอะไรต่อพร้อมกันจังหวัดอะไรจังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไร จังหวัดยะลานั่นเองต่อไปข้อที่4จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล5จังหวัด5จังหวัดก็มีจังหวัดอะไรบ้างอยู่ชายฝั่งทะเลมาดูซิตรงนี้พื้นที่ที่เป็นทะเลจะมีสีอะไรสีฟ้าเป็นน้ำใช่ไหมลูกทะเลแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอลูกตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอไม่ใช่เพราะนี่เป็นแหล่งน้ำเฉยๆใช่ไหมลูกคือนี่พื้นที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นทะเลหมดเลยดังนั้นเลือกมาแค่5จังหวัดตรงนี้มีทั้งจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือฝั่งนู้นก็จะเป็นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองอะไรได้อีกหลายจังหวัดเลยใช่ไหมลูกอ่ะตัวอย่างที่ครูยกมามี5จังหวัดเด็กๆจะตอบจังหวัดอื่นก็ไม่ผิดนะลูกครูมีจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดพังงาหรือเด็กจะตอบอย่างอื่นก็ได้เช่นระยองสมุทรปราการเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาเป็นต้นมีอีกเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเขียนมานะจ๊ะต่อไปตอนที่2ให้นักเรียนเขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนี้คุณครูปลายทางและคุณครูกันจะไปตรวจให้ทีหลังนะจ๊ะและต่อไปตัวอย่างข้อสอบที่เราจะต้องลองทำพร้อมๆกันเงยหน้ามาที่หน้าจอโทรทัศน์หันหน้ามาลูกจากแผนที่นี้มีคำถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุด 1. ปรียาอยู่หมู่บ้านสุขใจตรงนี้นะหมู่บ้านสุขใจจะไปที่มัสยิดนะใช้เวลาเดินนานไหม 2. สมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจนี่อยู่ทางตรงนี้ลูกใช้เวลาเดินนานไหมจะไปมัสยิดนะต่อไป 3. เจนพบอยู่โรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลจะต้องไปมัสยิดคิดว่าใช้เวลาเดินนานไหมและ 4. นิสาอยู่ร้านขายหนังสือตรงนี้จะเดินไปมัสยิดลองตอบใครตอบข้อที่1ใครว่าปรียาเดินทางนานที่สุดยกมือขึ้นโอเคเด็กปลายทางยกมือนะลูกใครว่าข้อที่2สมศรีอยู่สถานีตำรวจเดินทางนานที่สุดยกมือใครว่าข้อที่3เจนพบอยู่โรงพยาบาลยกมือเดินทางนานสุดเลยเจนพบต่อไปข้อที่4นิสาอยู่ร้านขายหนังสือยกมือโอเคคำตอบก็คือคนที่ใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือข้อที่1ปริยาอยู่หมู่บ้านสุขใจทำไมล่ะก็ดูสิลูกถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลแค่นี้มันก็ใกล้กว่าสุขใจเพราะว่าเวลาเดินทางของบ้านของปริยาเนี่ยจะต้องเข้าซอยมาอีกใช่ไหมลูกลึกมากแล้วกว่าจะออกไปที่ถนนอีกใช่ไหมดังนั้นมาดูซิคนที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดก็คือนิสาอยู่ที่ร้านขายหนังสือคนที่2ที่อยู่ใกล้กับมัสยิดมากก็คือสมศรีใช่แล้วครับสมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วก็คนที่3ก็คือเจนพบอยู่ที่โรงพยาบาลและคนที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือปรียาอยู่ที่หมู่บ้านสุขใจต่อไปคำถามก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนกันแผนที่มีประโยชน์อย่างไรแตงกวายกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกแผนที่มีประโยชน์อย่างไร
2: ทำให้เรารู้พื้นที่ค่ะ
0: ทำให้เรารู้พื้นที่แน่นอนพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างบริเวณนั้นตอบอย่างมั่นใจปิ่นจ้าแผนที่มีประโยชน์อย่างไรลูก
2: ถ้าเราจะไปจังหวัดอื่นเราก็ดูแผนที่ได้ค่ะ
0: จะทำให้เราทำไม
2: ไม่
0: ทำไมลูก
2: หลงทาง
0: ไม่หลงทางจะเอาบอลมาให้เป็นกับแตงกวาหน่อยทุกคนมีความคิดของเราเองเก่งมากเด็กๆปลายทางก็ตอบประโยชน์ของแผนที่ได้แน่นอนดังนั้นคุณครูจะบอกสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง1ใบความ5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเปลี่ยนจากแผนภาพเปลี่ยนมาแผนที่วันนี้และชั่วโมงถัดไปเป็นแผนภูมิและใบงานที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเพราะครั้งถัดไปเราจะต้องมาเรียนที่คล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิว่าเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านความรู้และทำงานวันนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพ

0: และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
2: เลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยา

0: ข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ไม่ได้พูดแล้วนะคะแม่
0: ดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มามามาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
0: วนถ
1: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
3: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
3: เลยแ
2: บบพี่เบย์พงหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบย
0: ์ดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
0: มามาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวด
0: โอ้โหอีเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
3: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
0: ั
3: ว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
4: เอาสำหรับเด็กแม่ไม่เพียงก็พอลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับและแน่นอนครับเรายังอยู่กันในเรื่องราวเดิมๆครับที่นักเรียนจะสามารถตอบคำถามของทิชปามได้อย่างแน่นอนเลยครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นมาติดตามกันได้เลยนะครับ Look at the picture students เด็กๆดูที่หน้าจอนะครับเด็กๆดูที่หน้าจอเห็นอะไรบ้างเอ่ยยังเห็นเกี่ยวกับอาชีพอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวของเรานะครับเราจะเรียนกันในบทเรียนเรื่อง My Dream Job 1 My Dream Job 1อ่ะเด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ครับ My Dream Job
2: My Dream Job
1: My Dream Job

0: เห็นเลขอะไรครับ1โอเคเดี๋ยวเราจะมีพาร์ท2นะครับเราจะเป็นครั้งที่2เดี๋ยวเด็กๆจะต้องเรียนในครั้งต่อไปแต่ครั้งนี้เราเรียนกันในครั้งที่1นักเรียนมาดูกันครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพในฝันของฉันนั้นมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้เรามารู้กันว่าถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับเด็กๆแน่นอนเลยครับเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับคำศัพท์อย่างแน่นอนเลยครับเด็กๆลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าคำศัพท์ที่นักเรียนพอจำได้หรือว่ารู้อย่างแน่นอนนั้นนะมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเปิดภาพมาดูนะแล้วนักเรียนออกเสียงตามเลยนะครับVery good. Again, please.
1: Waiter.
0: Waiter. Very good.
1: Pilot.
0: Pilot. Pilot คืออะไรครับ Pilot. นักบินนั่นเองครับไปต่อเลย
1: Wait.
0: Wait. Very good.
1: Chef.
0: Chef. ถูกต้องครับ
1: Policeman.
0: Firefighter อันนี้คืออาชีพอะไรครับ Firefighter พนักงานดับเพลิงนั่นเองครับและสุดท้าย
1: Teacher
0: ก็คืออาชีพของทิชปามเองครับเด็กๆครับอย่างแน่นอนครับว่านักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนจะได้ทราบเกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้อันต่อไปก็คือเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการฟังครับlistening skill นะครับนักเรียนจะได้ฝึกการฟังประโยคของทีเชอร์ที่เชอร์จะอ่านให้ฟังและนักเรียนก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนะครับอย่างต่อไปนะครับเด็กๆก็จะสามารถพูดถามตอบได้อย่างแน่นอนเลยครับด้วยประโยคคำถามและคำตอบที่ทีเชอร์ปานเตรียมมานะครับก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนกันไปแล้วนะครับว่าอาชีพนี้ออกเสียงอย่างไรแต่เรามาสะกดกันก่อนดีกว่าครับเริ่มที่อาชีพแรกครับ firefighter สะกดพร้อมกันvery good firefighter นักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมสะกดแปลพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปครับ teacher 3 2 1 spell it please
1: teacher
0: very good teacher teacher ต่อไปครับลองเดาดูเป็นอาชีพอะไรเอ่ยVery good. Farmer. Spell it together.
1: F-A-R-M-E-R. Farmer.
0: Again, please. อีกรอบครับ
1: Farmer.
0: สะกดพร้อมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: F-A-R-M-E-R. Farmer.
0: Very good. ต่อไปเลยนะครับ
1: Wait.
0: อาชีพนี้ยาวนะสะกดพร้อมกัน
1: WET
0: wet ก็คืออะไรครับอาชีพอะไรเอ่ย
1: ส
0: ัตวแพทย์รักษาใครครับ
1: สัตว์
0: รักษาสัตว์นะครับโอเคไปต่อเลยใครจำได้บ้างรูปนี
1: ้
0: waiter very good สะกดพร้อมกันเลยครับ
1: waiter
0: again please
1: waiter
0: โอเคไปต่อเลยไหนลองอาชีพนี้ที่เชื่อจะออกเสียงให้ฟังแล้วเด็กๆลองสะกดดูโดยที่ไม่เห็นตัวอักษรโอเคไหม policeman
1: p o i p o l i c e m a n
0: very good เมื่อสักครู่นี้ที่เชื่อปามได้ยินนะครับว่าเพื่อนๆนักเรียนในห้องทุกคนสะกดถูกต้องเลยลองสะกดใหม่อีกครั้งนึงถูกต้องแล้วแต่ขอความมั่นใจเสียงดังๆนะ3 2 1
1: POLICEMAN
0: POLICEMAN good ไปต่อเลย nurse ใครจำได้บ้างนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยลองสะกดลองสะกดดูครับ
1: NURSE
0: มั้งใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าถูกต้องไหม NURSE ออกเสียงพร้อมกันสะกดพร้อมกันครับNurse very good ต่อไปอาชีพ pilot สั้นๆไหนใครพอจำได้บ้าง start with p ขึ้นต้นด้วยตัว p
1: p i l o t pilot
0: Very good. Pilot. P-I-L-O-T. ต่อไปครับอาชีพนี้ Chef. สะกดพร้อมกันดังๆเลย
1: C-H-E-F.
0: Very good. ถูกต้องเลยนะครับออกเสียงว่า C-H-E-F.ไม่ใช่ตัว h นะไม่ฮะไม่เอานะครับไม่มีในโลกนะตัว h ออกเสียงว่า h very good เอาล่ะครับอย่างที่บอกนะครับว่านักเรียนจะได้ฝึกถามตอบกันด้วยประโยคคำถามเราดังต่อไปนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะออกเสียงประโยคคำถามให้และนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางลองออกเสียงคำประโยคคำตอบหน่อยนะครับ what is he เก่งมากๆเลยครับต่อไป What does a firefighter do?
1: He fights fire.
0: Again please.
1: He fights fire.
0: มีเสียง S ไหม Fights. ออกเสียงใหม่ครับ He fights fire.
1: He fights fire.
0: โอเคไปต่อเลยดูอาชีพนี้ What is he?
1: He is a farmer.
0: ทีเชอร์เป็นคนถามแล้วต่อไปนักเรียนเป็นคนถามทีเชอร์บ้างด้วยประโยคที่สองนี
1: ้
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองตั้งคำถามนี้ให้คุณครูปลายทางด้วยนะลองพร้อมกันครับ 3, 2, 1 Very good He grows rice เขาทำอะไรครับ Grow คือการปลูกข้าวนั่นเองครับเขาปลูกข้าวในภาพนี้นะไปต่อเลยตั้งคำถามครับคำถามแรกให้ทีเชอร์เลย
1: What is she?
0: She is a teacher. What does a teacher do?
1: She teaches students.
0: Again please.
1: Very
0: good เมื่อสักครู่นี้นะครับทีเชอร์ฟาร์มให้นักเรียนตอบใหม่เพื่อที่จะฟังเสียง S นั่นเองครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนะครับขอประโยคนี้อีกรอบหนึ่งครับ She teaches students
1: She teaches students
0: Very good ต่อไปประโยคต่อไปนะครับให้นักเรียนกรุ๊ป1อยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ป1เป็นผู้ถามกรุ๊ป2กรุ๊ป2 raise your hand ยกมือหน่อยเป็นคนตอบประโยคคำถามที่1นะกรุ๊ป1เริ่มถามได้เลยครับ
1: What is she?
0: Very good
1: She is a witch
0: ต่อไปต่อไปทีเชอร์จะเป็นคนถามแล้วกันถามตอบกลุ่มนี้เป็นคนตอบนะครับพร้อมแล้วนะ What does a witch doVery good นักเรียนทั้งห้องตอบได้ถูกต้องเลยขออีกรอบหนึ่งครับนักเรียนทั้งห้องนะครับตอบคำถามทีเชอร์นะ What does a witch do?
1: She takes care of sick animals
0: เก่งมากๆเลยชื่นใจมากๆเลยนักเรียนตอบได้ทุกคนเลยนะครับต่อไปเลย What is he?
1: He is a witcher
0: ถามทีเชอร์บ้างHe serves food. He serves food. เขาเป็นอะไรครับอาชีพนี
1: ้
0: บริกรก็คือพนักงานเสิร์ฟนั่นเองครับเขาจะมีหน้าที่เสิร์ฟอาหารนะครับต่อไปเลยนะ Group 4 Where is group 4? Group 4อยู่ไหนครับgroup 4เป็นคนถามนะ Group 5เป็นคนตอบบ้างนะครับขอเป็นชุดคำถามนี้นะครับ 3 2 1กรุ๊ป4มีกี่คนขอเสียงดังๆหน่อยนะครับ3 2 1
1: What is she?
0: Very good ตอบเลยครับ
1: She is a
0: อีกรอบหนึ่งครับ
1: She is a
0: Very good ต่อไปต่อไปเดี๋ยวขออาสาสมัครแล้วกันเป็นคนถามและอยู่เป็นคนตอบถาม
2: What does a nurse do?
3: She takes care of sick people.
0: สลับกันต่อไปอยู่เป็นคนถาม
2: What does a nurse do? She takes care of sick people.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นอาชีพอะไรนั้นเรามาดูกันเลยนี่มีใครอยากตอบอยากถามบ้างไหมครับยูยูเป็นคนถามแล้วกันนะครับต่อไปเอาคนใหม่เอาคนใหม่หนูน้ำหนาวเป็นคนตอบนะThree, two, one.
2: What is he?
0: Again, please. แป๊บหนึ่งนะครับลูก What is he?
2: What is he?
0: ไม่เอา what. What?
2: What is he? He is a pilot.
0: Very good. ถามกลับบ้างเลยลูก
2: What does a pilot do?
0: Again, please. What does?
2: What does?
0: What does a pilot do?
2: A pilot do.
0: ขอเต็มประโยคครับ
2: What does a pilot do? He fly a do. He fly a plane.
0: Again, please. He flies a plane.
2: He fly a plane.
0: Flies.
2: He fly a plane.
0: เก่งมากๆเลยครับนั่งลงต่อไปเด็กๆอาชีพนี้เปลี่ยนใหม่บ้างเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างขณะนี้นะครับให้นักครูปลายทางนะครับสามารถเลือกนักเรียนปลายทางเพื่อที่จะถามตอบฝึกถามตอบไปพลางได้เลยนะครับต่อไปยูเป็นคนถามแล้วกันปิ่นเป็นคนตอบถามเลยครับ
2: What is he? He is a chef.
0: ปิ่นถามกลับบ้างครับลูก
2: What doesA chef do.
0: He cooks food.
2: He
0: cooks food.
2: He cook food.
0: โอเคมีใครอยากลองอีกไหมอยู่แล้วก็น้องก็ได้ครับถามตอบกันนะนุ่นก่อนนุ่นก่อนตั้งคำถามเลยครับ three, two, one.
2: What is he?
0: ต่อเลยลูก
2: He is a chef.
0: He is a chef. โอเคนั่งลงได้ครับต่อไปมีใครอีกแล้วหนูก็ได้คำถามแรกเลยลูกเป็นคนถามหนูเป็นคนถาม
2: What is he
0: ดังๆลูก
2: What is he He is a chef
0: ต่อไปหนูถามกลับบ้าง
2: What does a chef do He cook chef
0: He cooks food ไม่เป็นไรมาเลย He cooks food
2: He cooks food
0: He cooks food
2: He cooks food
0: โอเคฝึกบ่อยๆนะลูกจะได้พูดได้นะต่อไปเลยครับเด็กๆถึงช่วง Let's practice ของเราแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะเน้นทักษะการฟังเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับOpen page 45เปิดไปหน้า45นะครับหน้า45นะครับเด็กๆครับจะเจอทั้งใบความรู้และใบงานที่10นะครับเรื่อง What do you do จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมและมีรูปอาชีพอยู่ข้างในภาพนะครับเป็นภาพอาชีพอยู่ข้างในวงกลมนะครับเด็กๆลองนับอาชีพดูครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับมีหลากหลายอาชีพมากเลยเด็กๆครับใบงานที่10เรื่อง What do you do ใครพร้อมแล้วพร้อมทำกิจกรรมแล้วหรือยัง Sit properly โอเคเด็กๆครับเข้า ขาบอกไว้ว่าคำสั่งนะครับ instructions listen and number the pictures in order ก็คือให้นักเรียนนั้นตั้งใจฟังทีเชอร์และให้นำตัวเลขที่ทีเชอร์บอกไปเขียนลงในรูปภาพฟังอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีบทสนทนาให้ให้นักเรียนตั้งใจฟังว่าลำดับที่1ถึงลำดับสุดท้ายนั้นทีเชอร์พูดถึงอาชีพอะไรมาดูกันเลยดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเด็กๆครับทีเชอร์จะอ่าน number 1ให้และเด็กๆบอกทีเชอร์นะครับว่า number 1คืออาชีพอะไรลองดูในรูปภาพไปตามนะครับทีเชอร์จะอ่านแล้วนะWho's this? He's my father. What does he do? He's a pilot. ถ้าเด็กๆได้ยินประโยคที่ทีเชอร์ถามตอบกันแล้วเนี่ยเด็กๆจะใส่หมายเลข1ลงไปในอาชีพไหนอาชีพไหนครับ pilot ถูกต้องแล้วครับเด็กๆจะต้องใส่หมายเลข1ลงไปในอาชีพนักบินนั่นเองครับและอาชีพนักบินอยู่ตรงไหนของภาพครับอยู่ตรงตรงที่มีรูปเครื่องบินนั่นเองครับเด็กๆใส่เลข1ลงไปได้เลยตอนนี้ในปลายทางด้วยนะครับตั้งใจฟังที่ทีเชอร์ปาล์มนะครับจะอ่านให้ฟังและเด็กๆใส่ตัวเลขลงไปในรูปให้เรียบร้อยเลยพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมไหมเอ่ย Are you ready
1: Yes
0: ถ้าพร้อมแล้วนะเด็กๆตั้งใจฟังทีเชอร์เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะNumber one, who's this? He's my father. What does he do? He's a pilot. เด็กๆใส่เลขหนึ่งลงไปได้เลยครับต่อไป number two, พร้อมที่จะใส่ number two หรือยังครับพร้อมแล้วนะ What are you? I'm a teacher.Where do you work?
4: I work
0: at school. ใส่เลข2ลงไปเลยต่อไป number 3.
5: What's your job? I am a police officer. Where do you work?
6: I work at a police station.
0: มีคนขอข้อ3อีกรอบนึงนะครับตั้งใจฟังข้อ3นะ
7: What's your job? I'm a police officer. Where do you work?
8: I work at a police station.
0: ต่อไป number 4.Number 4พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะ
9: What does your sister do? What does your sister do?
10: She's a singer. Where does she work?
11: She works at a restaurant.
0: Number 5ข้อที่5นะข้อที่5นะครับ
12: Who's this? He's my father. What does he do?
13: He's a dentist.
0: ระหว่างที่ทีเชอร์อ่านไปนะครับเด็กๆสามารถดูใบความรู้หน้า44ได้เลยนะครับต่อไป number 6ข้อที่6หมายเลข6นะครับเตรียมเติมลงไปเลยนะ
14: Who's thisWho's this?
15: She's my mother. What does she do?
16: She's a doctor.
0: Number 7. ข้อที่7นะครับหมายเลข7นะครับ
17: Who's this?
18: She's my sister.
19: What does she do?
20: She's a firefighter.

0: What does your uncle do? He's a chef. Where does he work? He works at a restaurant. ต่อไปหมายเลข10ครับหมายเลข10 What's your job? I'm a carpenter. Where does you work? I work at home. Number 10. What's your job? I'm a carpenter. Where do you work? I work at home.
1: ตอนนี้ทีเชอร์อ่านให้ครบ10หมายเลขแล้วนะครับนะมีใครสงสัยอะไรบ้างยกมือถามได้เลยครับอีกรอบได้ไหมเด็กๆสามารถฟังเสียงจากทีเชอร์ปาล์มพูดแล้วก็สามารถดูใบความรู้นะครับอยู่ใบหน้าที่44นะครับเด็กๆสามารถดูได้ไปด้วยกันเลยนะครับพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดไปเลยนะอะไรนะครับเด็กๆใครจะเอาอีกรอบไหมเอาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเด็กๆตั้งใจฟังหมายเลขจากทีเชอร์แล้วก็นำคำตอบลงไปเขียนนะ Number one Who's this? He's my father. What does he do? He's a pilotข้อที่1ใครเขียนลงไปแล้วครับยกมือให้ทีเชอร์ดูหน่อยโอเคกลุ่มที่4หมายเลข1เขียนลงไปยังครับโอเคครับต่อไป number 2หมายเลข2นะครับหมายเลข2 What are you? I'm a teacher. Where do you work? I work at school. Number 3What's your job? I'm a police officer. Where do you work? I work at a police station. Number 3. What's your job? I'm a police officer. Where do you work? I work at a police station. Number 4.หมายเลข4ครับใครยังทำอยู่ที่หมายเลข4บ้างมีไหมใครเขียนหมายเลข4ไปแล้วหมายเลข4นะครับ number 4 What does your sister do? She's a singer. Where does she work? She works at a restaurant. Number 5 Who's thisHe's my father. What does he do? He's a dentist. Number 6. หมายเลข6นะครับใครทำถึงหมายเลข6บ้างมีไหมครับตั้งใจฟังหมายเลข6นะครับ Who's this? Who's this? She's my mother. What does she do? She's a doctor.ข้อนี้ง่ายนะครับหมายเลข6ต่อไป number 7หมายเลข7นะครับ Who's this? She's my sister. What does she do? She's a firefighter. Number 8หมายเลข8แล้วนะครับ Who's this? He's my brother. What does he do?He's a student. ต่อไป number 9. What does your uncle do? He's a chef. Where does he work? He works at a restaurant. Number 10. ข้อสุดท้ายนะครับหมายเลข10 What's your job?

am a carpenter. Where do you work? I work at home. ครบ10หมายเลขแล้วไหนใครใส่หมายเลข1ถึงหมายเลข10เรียบร้อยแล้วครับจะมี1อาชีพที่ไม่มีตัวเลขใช่มั้ยครับคืออาชีพอะไรเอ่ยไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าเรายังไม่ตรวจนะครับตอบกันนะครับเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเลยนะครับ next activity นะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเปิดไปใบงานที่11ได้เลยครับใครบอกทีเชอร์ได้บ้างครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่46นะครับ open page 46เปิดไปได้เลยครับใบงานที่11เรื่อง three villages คำสั่งนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับอ่านแล้วก็เขียนหมายเลขที่นักเรียนเห็นลงไปว่าอาชีพแต่ละอาชีพนั้นมีอาชีพอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่ใครเปิดไปหน้า46แล้วบ้างยกมือขึ้นครับต่อไปนะครับเด็กๆทีเชอร์จะสมมุติสถานการณ์ให้เด็กๆไปอยู่ใน3หมู่บ้านเราจะมี3หมู่บ้านให้นักเรียนเลือกอยู่กันนะครับว่านักเรียนอยากอยู่หมู่บ้านที่1หมู่บ้านที่2หรือหมู่บ้านที่3เดี๋ยวทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคําถามที่เชิญนะครับว่าอยากอยู่หมู่บ้านที่เท่าไหร่โอเคไหมเด็กๆครับตั้งใจฟังที่ทีเชอร์จะอ่านนะครับว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นข้อมูลของเขาประกอบอาชีพอะไรบ้างมีกี่คนให้เรียนตั้งใจฟังและนักเรียนจะเอาข้อมูลลงไปเติมในไหนครับเด็กๆครับเด็กๆจะเอาข้อมูลจากที่ได้ยินนั้นลงไปเติมที่ไหนตารางข้างล่างนั่นเองครับนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังคำอธิบายจากทิชปาล์มหรือว่าคุณครูปลายทางก็ได้นะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังและนำตัวเลขนั้นลงไปเติมในตารางนะครับตารางก็คืออยู่ตารางตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีประกอบด้วยอาชีพอะไรบ้างครับเด็กๆก็จะเห็นนะครับว่ามีอาชีพ pilot chefFarmer, teacher, doctor, student, firefighter, policeman, carpenter, singer, dentist เด็กๆครับตั้งใจฟังนะครับว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อทีเชอร์อ่านข้อมูลแต่ละหมู่บ้านจบให้นักเรียนนำข้อมูลว่าแต่ละหมู่บ้านเขาประกอบอาชีพอะไรและกี่คนลงไปในตารางถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับVillage 1. There are 297 people in this village. In the village, there are 10 chefs, 20 students, 4 doctors, 1 pilot, 15 teachers, and 4 singers.Village 2. There are 554 people in this village. In the village, there are 5 dentists, 30 farmers, 12 firefighters, 1 pilot, 7 carpenters, and 3 doctors.Village 3, there are 748 people in this village. In the village, there are 60 students, 40 policemen, 10 carpenters, and 2 singers.ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆแต่ว่าเด็กๆสามารถดูข้อมูลจากในตารางข้างบนได้นะครับว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นเขาประกอบอาชีพอะไรและประกอบอาชีพนั้นกี่คนให้นักเรียนลองดูนะครับแต่ว่าจะมีความยากขึ้นมานิดหนึ่งก็คือว่าในข้อมูลแต่ละหมู่บ้านนั้นจะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือให้นักเรียนนะครับลองฝึกดูลองเขียนลงไปนะครับทีเชอร์อนุญาตนะครับให้เด็กๆ เขียนเป็นตัวเลขลงในตารางได้เลยครับ
ตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: Okay, student, time is up. Time is up. หมดเวลาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันเด็กๆตั้งใจดูนะครับว่าที่นักเรียนทำไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าเราไปดูกันเลยเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ16เปิดหรือยังไม่ใช่16เห็นไหมหน้า45ครับเปิดไปเลยมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเติมตัวเลขไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าใครพร้อมที่จะตรวจคำตอบแล้วนักเรียนไปทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับ Number 1 Number 1อยู่ที่อาชีพไหนนะครับถูกต้องอยู่ที่ Pilot Next Number 2ไหนใครบอกได้บ้างว่าเลข2อยู่ที่ไหนครับใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วครับคิดถูกได้เลย Number 3 Policeman ต่อไป Number 4อยู่ที่ไหน Singer อยู่ที่นักร้องนั่นเองครับต่อไป Number 5 Number 5 Dentist มีใครทำไม่ถูกหรือเปล่าไม่มีเนาะถูกต้องหมดต่อไป number 6 number 6 doctor คีย์ถูกได้เลย number 7 firefighter number 8 student number 9 chef number 10carpenter ต่อไปทีเชอร์จะมาทวนคำตอบทีเชอร์จะพูดหมายเลขและเด็กอาชีพพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว number 1 ดังกว่านี้ครับ louder please number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7Number 8 Number 9 Number 10 Again please Carpenter โอเคเด็กๆขีดถูกแล้วก็รวมคะแนนไว้ได้เลยนะครับต่อไปกิจกรรมที่2ของเราก็คือการเติมอาชีพลงไปในหมู่บ้านต่างๆนะครับเรามาดู village แรกเลยนะครับหมู่บ้านที่1พร้อมตรวจคำตอบไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเขาก็จะมีไพลอต1คนเชฟ10คน15 teachers 15 teachers 4 doctors 20 students 4 singers ต่อไป number หมายเลข2นะครับหมู่บ้านที่2 1 pilot 30 farmers 3 doctors 12 firefighters 7 carpenters 5 dentists village 3 60 students 40Policeman 10 carpenters 2 singers ค่อยๆตรวจซ้ำต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับและสามารถนำข้อมูลของนักเรียนปลายทางนะครับที่ตอบลงไปนั้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความถูกต้องนะครับใครตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรวมคะแนนได้เลยนะเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บไปลงคะแนนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าที่ตรวจไปนั้นมีความซื่อสัตย์หรือเปล่าตอบตรงหรือเปล่าหรือว่ารอรอคำตอบจากทีเชอร์หรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์จะนำไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อไป เด็กๆครับเป็นช่วงของอะไรเอ่ยใครจำได้ Very good wrap up ของเรา wrap up ของเราเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบคำศัพท์เด็กๆครับก่อนที่จะไปเห็นรูปภาพไหนใครลองบอกได้ว่านางพยาบาลภาษาอังกฤษคืออะไร Very good แล้วตำรวจล่ะครับคนทำอาหารเชฟนักร้องคุณครูช่างไม้โอ้โหเก่งมากๆเลยนี่ขนาดยังไม่ไปดูรูปภาพนะครับเด็กๆสามารถบอกคำศัพท์ได้เลยนะครับว่าแต่ละอาชีพนั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรและก็วันนี้แรปอัพของเรานะครับของเราก็คือ jobs ของเราออกเสียงได้เลยครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆเราวันนี้นะครับเราเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะครับเป็นการย้ำทวนนะครับว่านักเรียนนั้นจะได้มีความรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าอย่างไรและสะกดอย่างไรนะครับและวันนี้นะครับเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปของเราใครเดาได้บ้างครับว่าเป็นเรื่องอะไรเดาหน่อยเดาหน่อยเก่งมากๆเลยตั้งแต่คาบต้นคาบของเรานะครับเราบอกว่าจะมีครั้งที่2นะครับถูกต้องแล้วครับ My Dream Job 2บทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับก็คือ My Dream Job 2 แล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือนะให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่าแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน อ่ะมาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะอ่ะทางนี้ครั้งนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
2: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงตัวดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
3: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
2: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
2: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิว จริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันนึงที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี
1: ่ดิแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
2: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์ชไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
2: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
2: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ๋อ
2: ไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาละ17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนู
2: แค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
1: ่ค่ะ
2: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่เราก็ลองซี่ผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: อ๋อค่ะ
0: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
2: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
1: ้
2: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
1: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
2: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆใช้และอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่นะดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
1: ด
2: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยๆไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
1: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากๆเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งการเสริมความงามด้วยค่ะ
2: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
1: ชอบค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
2: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์ชไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

ากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่วันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณนั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเด็กๆคะสถานการณ์ใดบ้างที่เราใช้วิธีการคูณมาช่วยในการหาคำตอบการคูณนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ที่เรานะคะบวกจำนวนเดียวกันซ้ำๆหลายจำนวนใช่ไหมคะการคูณก็จะมาช่วยในการหาคำตอบได้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาโจทย์ปัญหาในวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกกันก่อนซึ่งการหาผลบวกนะคะเราสามารถใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบได้เด็กๆคะตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มด้วยกิจกรรมนี้เลยค่ะเป็นกิจกรรมคิดเร็วบวกเร็วนะคะซึ่งกิจกรรมคิดเร็วบวกเร็วนี้คุณครูจะมีโจทย์การบวกมาให้กับเด็กๆสเนลซึ่งโจทย์การบวกของคุณครูนะคะอาจจะยากหรืออาจจะง่ายแล้วแต่วิธีคิดของเด็กๆเลยนะคะวิธีการก็คือคุณครูจะแสดงโจทย์การบวกให้กับเด็กๆแล้วให้เด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันหาผลบวกนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเขียนผลบวกลงในกระดานที่คุณครูแจกให้แต่ละกลุ่มตอนนี้ทุกคนได้กระดานแล้วนะคะทุกกลุ่มได้กระดานเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกกระดานให้กับเด็กๆได้เลยนะคะหรือนะคะจะให้เด็กๆ เขียนคำตอบลงในสมุดก็ได้ใครได้คำตอบคนแรกหนูยกมือได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเราคุณครูมีเวลาให้นักเรียนทั้งหมด10วินาทีภายใน10วินี้นะคะให้เขียนคำตอบเขียนผลบวกนะคะแล้วชูป้ายที่เป็นคำตอบของตนเองขึ้นมาเลยพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมนะมาดูโจทย์การบวกข้อที่1ข้อแรกเลยนะคะจับเวลาค่ะ10วินาทีได้แล้วเขียนคำตอบแล้วตั้งขึ้นมาเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆกลุ่มไหนยังไม่ได้คำตอบตอนนี้นะคะภายในเวลา10วินาทีมีกลุ่มที่1กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้คำตอบกลุ่มที่2เขียนไม่ทันใช่ไหมคะลูกและกลุ่มที่5ตอนนี้ยังไม่ได้เลยทุกคนนั่งลงแล้วก็วางป้ายคำตอบของตัวเองลงค่ะนักเรียนคะมาเฉลยคำตอบกันคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะคำตอบที่ได้คือ12คิดอย่างไรเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3ยกป้ายขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกนำเสนอแนวคิดในการหาคำตอบของตัวเองดูสิคะ
1: 6คูณ2
0: เด็กๆฟังแนวคิดของเพื่อนนะอันนี้เป็นโจทย์การบวกใช่ไหมลูกกล้าคิดยังไงนะคะลูก
1: การคูณสลับที่ได้ครับ
0: ใช้วิธีการคูณมาช่วยใช่ไหมลูกหนูใช้วิธีการคูณมาช่วยนำอะไรคูณอะไรนะคะลูก
1: 6คูณ2ครับ
0: ใช้6คูณ2เลข6มาจากไหนคะเลข6มาจากไหนลูก
1: 6มาจาก2 6ตัวครับ
0: มี2 6จำนวนมาบวกกันใช่ไหมคะ6ก็เลยนำมาคูณด้วย2นั่นเองได้คำตอบเท่ากับ12ถูกต้องเลยค่ะแล้วกลุ่มที่4หนูมีแนวคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมเดี๋ยวกลุ่มที่4คิดอย่างไร
2: นับต่อทีละ2ครับ
0: นับทีละ2เลยใช่ไหมคะก็จะเป็น2 4 6 8 10 12ได้คำตอบ12เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะในเวลา10วินาทีมีกลุ่มที่1กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้คะแนนไปก่อนนะคะ1คะแนนนะซึ่งในการหาผลบวกจำนวนเดียวกันหลายๆจำนวนนำมาบวกกันแบบนี้นะคะเราสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยในการหาคำตอบได้เหมือนที่กล้านำเสนอนั่นเองหรือใช้วิธีการหาผลบวกนับต่อทีละ2เหมือนเชฟก็ได้ต่อไปพร้อมไหมคะข้อที่2 ช่วยกันคิดนะคะข้อที่2ก็คือ7 6 5ในเวลา10วินาทีกลุ่มที่1 2 3 4และ5ได้คำตอบหมดเลยนักเรียนปลายทางหาคำตอบทันไหมคะได้คำตอบเท่าไหร่คะลูก10เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยอันนี้เด็กๆใช้วิธีการบวกอย่างเดียวเลยไหมไหนใครใช้วิธีการคูณมาช่วยด้วยหนูจะคิดอย่างไรถ้าใช้วิธีการคูณมาช่วยไหนกล้าลองตอบอีกครั้งสิคะ
1: 2บวก3ได้5ครับ
0: 2จับคู่ใช่ไหมลูก2บวกด้วย3ได้5อ่ะ
1: ตรงนั้นมี2 2ตัว3 2ตัวครับจึงได้5คูณ2ครับ
0: มี2อยู่2ตัวมี3อยู่2ตัวใช่ไหมจับคู่กันเลย2มาคู่กับ3แสดงว่ามี2กับ3อยู่2คู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้วิธีการคูณก็คือนำ2มาคูณ5ได้ถูกต้องเลยนะคะเราสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยได้ถ้าหากว่าเราบวกด้วยจำนวนเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3มาทบทวนคะแนนกันก่อนกลุ่มที่1ได้2คะแนนกลุ่มที่2ได้1คะแนนกลุ่มที่3ได้2คะแนนกลุ่มที่4ได้2คะแนนกลุ่มที่5ได้1คะแนนอ่ะเดี๋ยวต่อไปข้อที่3ทุกกลุ่มพร้อมนะคะถ้าพร้อมต้องนิ่งและตั้งใจดูข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือ4บวกกันหลายจำนวนเลยค่ะ4 3 2 1หมดเวลา28 36 28 14เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันกลุ่มที่1ได้28กลุ่มที่2ได้36กลุ่มที่3ได้28กลุ่มที่4ได้28กลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ลูก14เดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งมาใช้วิธีการบวกค่ะลูกเริ่มจาก4บวกด้วย4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4บวก4ได้8บวกเพิ่มอีก4ได้12บวกเพิ่มอีก4ได้16บวกเพิ่มอีก4ได้เด็กๆเอาใหม่ตอนนี้มีแค่กลุ่ม3ที่ช่วยครูหาผลบวกกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะหักคะแนนนะกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5มาช่วยคุณครูหาผลบวกค่ะ4ตัวแรกได้4ใช่ไหม4บวกด้วย4ได้8บวกเพิ่มอีก4ได้12บวกเพิ่มอีก4ได้16บวกเพิ่มอีก4ได้20บวกเพิ่มอีก4ได้24บวกเพิ่มอีก4ได้28ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ28เด็กๆคะในข้อนี้เราใช้การคูณมาช่วยได้ไหมถ้าใช้การคูณมาช่วยเรานำจำนวนใดคูณจำนวนใดมานับการมี4กี่จำนวน1 2 3 4 5 6 7มี4อยู่7จำนวนใช่ไหมคะดังนั้นใช้วิธีการคูณมาช่วยในการหาคำตอบได้ก็คือนำ7มาคูณด้วย4 7คูณ4ได้เท่ากับ28นั่นเองถ้าหากว่าเราใช้การคูณมาช่วยจะเร็วขึ้นไหมลูกเร็วขึ้นภายในเวลา10วินาทีนักเรียนน่าจะหาคำตอบได้ต่อไปไหนใครได้กี่คะแนนแล้วนักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนกันแล้วคะเดี๋ยวต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่4พร้อมไหมคะแบมๆพร้อมไหมลูกพร้อมนะมาดูข้อที่4ง่ายมากเลยข้อนี้หมดเวลาคำตอบคือ9นั่นเองนะ ะคะ2บวกได้3ได้2บวกได้3ได้5 5บวกได้4ได้ได้9เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนรับไป1คะแนนทุกกลุ่มนะคะเด็กๆคำถามครับข้อนี้ใช้วิธีการคูณได้ไหมคะเพราะว่าอะไรถึงไม่ได้เพราะว่าจำนวนไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปไปข้อต่อไปเตรียมพร้อมที่จะไปข้อต่อไปค่ะข้อที่5มาดูข้อต่อไปข้อที่5มี3จำนวนนะมี3จำนวนนะหมดเวลาหมดเวลามีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ได้24กลุ่มที่4ทันไหมไม่ทันหมดเวลาก่อนนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่คะ24เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาช่วยคุณครูหาผลบวกค่ะทุกคนวางป้ายลงทุกกลุ่มวางป้ายลงมาช่วยคุณครูหาผลบวกเริ่มจาก

0: บวกด้วย8ได้เท่ากับ
1: 16
0: บวกเพิ่มอีก8ได้เท่ากับ24เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะอ่ะข้อนี้ใช้วิธีการคูณมาช่วยได้ไหมจำนวนใดคูณจำนวนใดคะมี8อยู่3จำนวนมาบวกกันดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ก็คือนำ3มาคูณด้วย8นั่นเองนะคะจำนวนกลุ่มจะต้องขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ3มาคูณด้วย8 3คูณ8ได้เท่ากับ24นะคะเด็กๆสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3หมดเวลาหมดเวลาคำตอบคือเท่าไหร่คะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5ตอบ20หมดเลยนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่มาช่วยกันหาผลบวกค่ะ7บวกด้วย8ได้เท่ากับ7บวกด้วย8ได้เท่ากับ15บวกเพิ่มอีก5ได้เท่ากับ20เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ใช้วิธีการคูณมาช่วยได้ไหมคะเราใช้วิธีการบวกนะถ้าเป็นการคูณจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันมาบวกกันนะคะต่อไปข้อต่อไปเด็กๆยังจำคะแนนตัวเองได้ไหมนักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนแล้วคะเดี๋ยวเรามาเก็บคะแนนในข้อต่อไปข้อต่อไป1 2 3ตอนนี้กลุ่มที่ทันมีกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4ใช่ไหมนักเรียนปลายทางทันไหมคะลูกซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าไม่ทันไม่เป็นไรแต่ถ้าทันเดี๋ยวจะได้คะแนนเพิ่มหรือไม่มาดูคำตอบกันข้อนี้เป็นการบวกของเลขอะไรลูกเป็นการนำ7มาบวกกันกี่จำนวน7บวกกันกี่จำนวนคะ1 2 3 4 5 6บวกกัน6จำนวนเพราะฉะนั้นใช้การคูณมาช่วยได้ไหมได้จะได้เป็น6คูณด้วย7 6คูณ7เป็น6คูณ7เท่ากับ42ดังนั้นคำตอบคือ42นั่นเองไหนกลุ่มไหนได้คะแนนบ้างนักเรียนปลายทางคนไหนได้คะแนนบ้างคะเดี๋ยวมือลงค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปนักเรียนพร้อมไหมคะข้อต่อไปจะง่ายหรือจะยากเดี๋ยวเด็กๆมาดูกัน1 2 3เวลาตอนนี้ต้นทางทันทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางทันหรือไม่ทุกคนวางป้ายลงค่ะคำตอบเหมือนกันหมดเลยนะคะคือเท่าไหร่คะ45คิดอย่างไรใช้วิธีการคูณข้อนี้บวกนำ9มาบวกกันกี่จำนวนคะกี่จำนวนลูก5จำนวนดังนั้นนำ5มาคูณกับ5คูณกับ9 5คูณ9เท่ากับ45เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆน ไหนใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนกลุ่มที่2ได้กี่คะแนนกลุ่มที่3 8คะแนนกลุ่มที่4 7คะแนนกลุ่มที่5 5คะแนนและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้กี่คะแนนทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยนะคะหลังจากปรบมือเสร็จแล้วเด็กๆนำกระดานนะคะวางไว้ที่กลางกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมต่อไปทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม5ทุกคนปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆคะกิจกรรมนี้เราทบทวนเรื่องอะไรเรื่องการหาผลบวกที่มีความสัมพันธ์กับการคูณด้วยใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะใช้วิธีการคูณมาช่วยในการหาผลบวกได้ถ้าหากว่าเป็นการบวกจำนวนเดียวกันแบบนี้หลายๆครั้งเข้าใจไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้นี้มาใช้ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างเหตุสมผลก่อนที่เรานะคะจะไปหาคำตอบอันดับแรกในการแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆจะต้องทำยังไงก่อนอ่านใช่ไหมลูกอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาเดี๋ยวเรามาดูปัญหาการทั้งหมดนั่งตัวตรงกลุ่มที่5เดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะเด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะสองชั่วโมงนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างในข้อนี้สัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะคะนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะต่อไปเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันบางคนได้แนวคิดเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะว่าจะต้องมาทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันซึ่งภาพแสดงแนวคิดของเรานะคะเราก็นำสิ่งที่โจทย์บอกนะคะมาวาดกันนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงใช่มั้ยคะลูกแสดงว่าสัปดาห์ที่1เรียน2ชั่วโมงสัปดาห์ที่2ก็เรียน2ชั่วโมงสัปดาห์ที่3ก็เรียน2ชั่วโมงและสัปดาห์ที่4เรียน2ชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาคำตอบว่าเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราหาคำตอบได้อย่างไรลูกบางคนใช้วิธีการคูณเลยใช่ไหมคะแต่สาเหตุที่หนูใช้วิธีการคูณมาจากอะไรทำไมถึงใช้วิธีการคูณเพราะว่าเราต้องนำ2ชั่วโมงมาทำอะไรกันมาบวกกันกี่สัปดาห์4สัปดาห์เลยใช่ไหมคะเรานะคะก็นำ2ชั่วโมงนี้มารวมกันทั้งหมด4สัปดาห์หรือใช้วิธีการคูณเหมือนที่เด็กๆนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็คือ4คูณด้วย2นะคะซึ่งการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเด็กๆนำ2มาบวกกันใช่ไหมลูกเด็กๆนำ2มาบวกกัน2เป็นจำนวนที่เรามาบวกจำนวนในกลุ่มเด็กๆต้องนำมาเขียนไว้ข้างหลังนะส่วนจำนวนกลุ่มคือจำนวนครั้งที่เด็กๆนำเลข2มาเขียนไว้ข้างหน้า นะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณหน้าเครื่องหมายคูณคือจำนวนกลุ่มจำนวนครั้งที่เด็กๆนำมาเขียนส่วนหลังเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนในกลุ่มนั่นเองซึ่งก็เป็นจำนวนที่เด็กๆนำมาบวกนั่นเองนะคะ4 คูณ 2 เท่ากับ 8นะคะเพราะฉะนั้นคำ

้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาเขียนแสดงวิธีทำกันซึ่งการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรลูกเราจะต้องนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนไว้บรรทัดที่1และบรรทัดที่2ใช่ไหมคะมาดูกันสิ่งที่โจทย์บอกมีอยู่2ส่วนนะส่วนคือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์เพราะฉะนั้นนำมาเขียนไว้บรรทัดที่1 4สัปดาห์เด็กๆเห็นไหมคุณครูเว้นระยะห่างไว้เยอะไหมคะเยอะอ่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เขียนจำนวนให้ตรงกันนั่นเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปบรรทัดที่2ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่2นะคะสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเราก็นำมาเขียนไว้บรรทัดที่2จากนั้นบรรทัดที่3เด็กๆอาจจะเขียนเครื่องหมายคูณก่อนก็ได้เพราะเรานำ4มาคูณด้วย2ใช่ไหมคะลูกหรือเด็กๆสามารถเขียนแสดงวิธีทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นการคูณหรือการหารนะเด็กๆสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้บรรทัดที่3ก็ได้บรรทัดที่3เรานำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนใช่ไหมคะเราก็นำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงต้องเขียนไหมคะไม่เพราะเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นี้เรานํา4มาคูณด้วย2เราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์4คูณ2เท่ากับ8ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเข้าใจไหมคะหลังจากที่ได้คำตอบแล้วเราก็สรุปคำตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด8ชั่วโมง8ชั่วโมงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลนะคะและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่1นะคะมีหน่วยเดียวใช่ไหมคะลูกชั่วโมงใช่ไหมคะที่เรานำมาบวกกันต่อไปถ้าหากว่ามี2หน่วยเราจะทำอย่างไรมาดูตัวอย่างในข้อที่2ข้อ2นี้ให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านได้ไหมคะได้นะทั้งหมดนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางเดี๋ยวอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะเป็นเวลา3วันวันละ7ชั่วโมง30นาทีคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมดเท่าใดในใครได้คำตอบแล้วทำไมได้คำตอบอย่างรวดเร็วเลยใช้วิธีการใดคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะหลังจากที่เราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนว่าในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกโจทย์ถามว่าคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมคะแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างลูกคนงานทาสีรั้วเป็นเวลา3วันวันละ7ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกนะเราจะนำสิ่งที่โจทย์บอกนี้ไปวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อหาแนวทางในการหาคำตอบมาช่วยกันวาดภาพแสดงแนวคิดกันค่ะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเรานะคะอาจจะวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะแทนระยะเวลาก็ได้ลูกใน1วันทำงาน7ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะคุณครูก็แทนนี่นะ7ชั่วโมง30นาทีวันที่1ต่อไปวันที่2วันที่2ทำกี่ชั่วโมง7ชั่วโมง30นาทีเหมือนกันต่อไปวันที่3ทำกี่ชั่วโมง7ชั่วโมง30นาทีเหมือนกันทำเป็นระยะเวลาทั้งหมด3วันหาคำตอบได้อย่างไรลูกนำจำนวนใดคูณด้วยจำนวนใดนำ7มีอยู่3วันใช่ไหมคะเราก็นำ7มาบวกกันใช่ไหมคะลูก3วันแล้ว30ก็นำมาบวกกันนั่นเองเราก็สามารถรวมจำนวนชั่วโมงกับรวมจำนวนนาทีได้ซึ่งวิธีที่1คือหาเวลารวมเป็นชั่วโมงและนาทีเราต้องนำ7ชั่วโมง30นาทีมาบวกกับ7ชั่วโมง30นาทีมาบวกกับ7ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมคะจำนวนชั่วโมงรวมกับจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีรวมกับจำนวนนาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเริ่มรวมจำนวนชั่วโมงก่อนลูกหาเวลารวมเป็นชั่วโมงเรานำจำนวนใดมารวมกันคะจำนวนชั่วโมงเราก็นำจำนวนชั่วโมงมารวมกันใช่ไหมเลขอะไรคะลูก

0: 7บวกด้วย7บวกด้วย7ใช่ไหมคะจำนวนชั่วโมงนะซึ่ง7บวก7บวก7แบบนี้เขียนเป็นการคูณได้อะไรคะ3คูณ7นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ21 21อะไรคะ21ที่ได้21อะไรลูก21ชั่วโมงใช่ไหมเพราะ7นี้เป็น7ชั่วโมงนะคะอ่ะต่อไปหาเวลารวมเป็นนาทีเรานำจำนวนกี่นาทีมารวมกันคะเรานำจำนวน30นาทีมาบวกกันนะคะมี3วันก็30บวกด้วย30บวกด้วย30ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณจะได้อย่างไร3คูณ30นั่นเอง3คูณ30เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ90 90นี้คือ90อะไรคะ90นาทีเด็กๆคะ90นาทีนี้ถึง1ชั่วโมงไหมถึงไหมลูกถึง90นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ90นาทีก็คือเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีนั่นเอง90นะคะเราก็แบ่งเป็น60ได้1ครั้งใช่ไหมคะลูกแล้วก็เหลืออีก30นาทีเพราะฉะนั้น60ก็คือ1ชั่วโมงที่เหลือ30นาทีเราก็ตอบเป็นนาทีไปจากนั้น1ชั่วโมง30นาทีนี้เราก็นำจำนวนชั่วโมงมารวมกับเดิมที่มีอยู่21ชั่วโมงกลายเป็นกี่ชั่วโมงคะ22ชั่วโมงดังนั้นนะคะคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมด21ชั่วโมงเมื่อนำมารวมกับ1ชั่วโมง30นาทีจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ22ชั่วโมง30นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปถ้าหากว่าเราไปเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรนะคะซึ่งในการเขียนแสดงวิธีทำนะคะก็จะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยลูกแต่ว่าในข้อเมื่อสักครู่นี้เด็กๆดูนี่สิคะเรานำ3มาคูณกับ7แล้วก็นำ3มาคูณด้วย30ใช่ไหมคะซึ่ง7นี้มีหน่วยเป็นชั่วโมง30นี้มีหน่วยเป็นนาทีเราก็ต้องแยกคูณแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำจะคล้ายๆกับการบวกและการลบคือเราจะต้องเขียนหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีไว้ด้วยจากนั้นเราก็เขียนแสดงวิธีทำตามปกติเลยนะคะชั่วโมงและนาทีเราจะต้องนำ7และ30มาเขียนใช่ไหมคะลูก7และ30เป็นระยะเวลาของอะไรคะระยะเวลาที่ช่างทาสีรั้วใน1วันใช่ไหมคะลูกดังนั้นในบรรทัดที่1เราก็เขียนว่าคนงานทาสีรั้ววันละ7ชั่วโมง7เราก็เขียนให้ตรงกับชั่วโมง30นาที30ก็เขียนให้ตรงกับนาทีแบบนี้จากนั้นต่อไปเราจะคูณด้วย3ใช่ไหมคะเพราะเป็น3วันบรรทัดที่2เราก็เลยเขียนว่าทาสีรั้วเป็นเวลา3วันเลข3เราจะเขียนตรงชั่วโมงหรือว่าเขียนตรงนาทีหรือว่าเขียนทั้ง2ที่เลยเราจะเขียนชั่วโมงหรือเขียนตรงนาทีดีคะในการเขียนแสดงวิธีหาผลคูณนะคะตัวคูณตรงนี้นะคะเราจะนำมาเขียนไว้ตรงหน่วยนาทีเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยแบบนี้นะแต่3นี้ใช่3นาทีไหมไม่ใช่3อะไรคะ3วันดังนั้น3ตรงนี้เราจะเขียนวันเป็นหน่วยต่อท้ายด้วยซึ่งแตกต่างจาก7กับ30นะเพราะ7มีหน่วยเป็นชั่วโมงมีหน่วยข้างบนแล้วเห็นไหมคะ30มีหน่วยเป็นนาทีมีหน่วยอยู่ข้างบนแล้วแต่3ตัวนี้เป็น3วันเราก็ต้องเขียนวันต่อท้ายแบบนี้ด้วยจากนั้นมาช่วยกันหาผลคูณซึ่งการหาผลคูณผลคูณที่ได้จะเป็นระยะเวลาที่คนงานใช้ทาสีรั้วทั้งหมดดังนั้นบรรทัดที่3เราก็เลยนำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนนั่นเองแล้วเราก็เริ่มช่วยกันหาผลคูณค่ะ3เรานำไปคูณ30เลยดีไหมคะหรือคูณทีละหลักคูณทีละหลักก็ได้3คูณด้วย0หน่วยเท่ากับ3คูณ0เท่ากับ0ต่อไป3คูณ3ในหลัก10ได้3 39 3คูณ3ได้เท่ากับ9นะคะเพราะฉะนั้นในหลัก10ก็จึงเป็น9นั่นเองในหน่วยนาทีได้90นาทีต่อไป3นำไปคูณ7ชั่วโมง3คูณ7เท่ากับ3คูณ7เท่ากับ21เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วคำตอบ21ชั่วโมง90นาที เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วไหมคะ90นาทีถึง1ชั่วโมงไหมลูกถึงเลย1ชั่วโมงมาเราก็นำจำนวนที่ครบชั่วโมงมารวมกับชั่วโมงนั่นเอง90นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะซึ่ง90นาทีนี้เราแบ่งออกเป็น60นาทีกับ30นาทีเราก็จะได้ว่าที่เป็น60นาทีก็จะเป็น1ชั่วโมงแล้วเราก็นำไปรวมกับหน่วยชั่วโมงก็จะได้22ชั่วโมงและหน่วยนาทีก็เหลือแค่30นาทีที่ไม่ครบชั่วโมงแบบนี้เข้าใจไหมคะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะคำตอบของเราก็คือคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมด22ชั่วโมง30นาทีนั่นเองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลนะในแต่ละวันใช้เวลาในการทำงาน7ชั่วโมง3วันก็21 22ชั่วโมง30นาทีก็ใกล้เคียงแล้วนะคะดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลต่อไปนะคะจะเป็นใบกิจกรรม 4.9 ซึ่งใบกิจกรรม 4.9 นี้คุณครูจะให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะซึ่งคำตอบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยเด็กๆนำใบกิจกรรม 4.9 ขึ้นมาเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 4.9 ให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะก่อนที่คุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนนักเรียนปลายทางได้ใบกิจกรรมหรือยังคะนักเรียนต้นทางได้ใบกิจกรรมครบทุกคนหรือยังลูกได้แล้วนะเด็กๆชี้ไปที่ข้อนี้เลยชี้ไปที่คำว่าคุณแม่ค่ะแล้วเริ่มอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มนี้เด็กๆพอเห็นแนวคิดแนวทางในการหาคำตอบหรือยังคะวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกค่ะเริ่มเลยจากนั้นนะคะเขียนภาพแสดงแนวคิดประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีทำด้วยความตั้งใจนะคะใครมีข้อสงสัยยกมือสอบถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะคะนำใบกิจกรรมนี้กลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็วิธีทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณใช่ไหมคะซึ่งการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราสามารถทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนอันดับแรกต่อไปนะคะเราก็วางแผนแก้ปัญหาหลังจากวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็หาคำตอบค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งใบกิจกรรมในวันนี้คุณครูให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านใช่ไหมคะยังมีแบบฝึกหัด 4.12 ที่เด็กๆสามารถนำกลับไปทบทวนได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบฝึกหัด 4.12 นี้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้เลยคุณครูปลายทางนะคะเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 4.10 และแบบฝึกหัด 4.13 นั่นเองนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
2: ค่ะแม่ไป
1: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงๆเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
4: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
4: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่ๆๆๆมาตามที่อยู่เนี่ยมีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
2: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
4: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
2: ้ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
4: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
2: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูก็เริ่มโทรหาแม่อยู
4: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
2: อ๋อแม่เหรอคะ
1: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
2: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะแม่
1: มากมากเลยค่ะ
2: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะโ
1: อเคดีอ่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะ

0: ครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการสงแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย Bye.

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอโล
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหรอ

0: กเรารีบหนีกันเถอะ
1: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
2: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้ว

0: เดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
1: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: บ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เออ
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
6: ้โยเย
2: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยไหวเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPH ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
2: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
3: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันในเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
4: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมและที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อถอด
0: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
5: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะ ราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนทุกข์ยามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
0: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
1: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ 11:00 นพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสน.ทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
0: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อ รียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮาลุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสูตรใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮาลุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวรรณทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮาลุนโซโลนั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายสิงหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
3: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ครับเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจากใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได้
1: ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายสิงหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
3: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
1: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของฮาลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของฮาลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
0: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวนเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวลนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎ ฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
7: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในส่วนที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐานสองคือเจ้าของพื้นที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1,500,000 มวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทจะเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1,500,000 มวลมูลค่ากว่า 6,750,000 บาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนเพราะว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับมาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อ

0: แล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีให้แก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
1: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนะครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์หรือออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่มาจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1,500,000 มวล
2: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
3: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณสัก 400,000 เม็ดนะครับ 400,000 เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับกอบกับทั้งกรมสุกรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
0: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขคเข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องราม
0: เกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ทำนขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะสอแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ

0: อย่าหาเรื่องเขาหน้า
1: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเรียนนี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สาครก็ขี่ม้านิมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปในเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะเราจะมาทบทวนโดยการเล่นเกม yes or no กันนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเงียบเสียงนะคะถ้าหากว่าไม่เงียบเสียงเราจะยุติการเล่นเกมทันทีในข้อที่1 นะคะเป็นการทบทวนมนุษย์ในอดีตมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกหรือไม่ถูกคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะมนุษย์ในอดีตมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มตอบอะไรคะ yes or no
1: yes
0: นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปนะคะในข้อที่2ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนหากในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายจะส่งผลเสียต่อชุมชนนักเรียนลองทบทวนความคิดสิคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถทบทวนจากการที่เราเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายจะส่งผลเสียต่อชุมชน yes or no คะ
1: no
0: นะคะไม่ถูกต้องเพราะว่าหากในชุมชนของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่หลากหลายก็เป็นผลดีไหมคะดีสามารถใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตได้นะคะต่อไปในข้อที่3ทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำมีประโยชน์ในการเพาะปลูกเช่นการทำนาทำไร่ทำสวน yes or no คะนักเรียน yes ถูกต้องนะคะซึ่งทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำมีประโยชน์ในการเพาะปลูกในการประกอบอาชีพการทำนาทำไร่ทำสวนของประชาชนด้วยนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะพร้อมไหมเอ่ยผู้คนในอดีตมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด yes or no คะ
1: no
0: นะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนเราจะเลือกตั้งเราจะเลือกที่ตั้งหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเราเนี่ยในอากาศที่ทำไมคะในอากาศที่ไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนส่วนข้อที่5พร้อมไหมเอ่ยข้อที่5นะคะสภาพแวดล้อมชุมชนที่มีแม่น้ำสะดวกต่อการค้าขายกับชุมชนอื่น yes or no คะนักเรียน yes นักเรียนปลายทางแล้วคะตอบอะไรกันถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกต้องเหมือนกับนักเรียนต้นทางแสดงว่านักเรียนยังจดจำปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานได้อยู่นะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของปัจจัยทางสังคมค่ะนักเรียนที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1นักเรียนสามารถระบุปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้นะคะและข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะนักเรียนจุดประกายความคิดในภาพแรกภาพที่1เป็นภาพอะไรลักษณะของ
1: ภ
0: ูเขาภาพที่2ล่ะคะ
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: ภาพที่3ล่ะคะเป็นวัฒนธรรมประเพณีการอุปสมบทใช่ไหมคะแล้วคำถามของครูคือ ภาพใดเป็นปัจจัยทางสังคมคะนักเรียนที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานปัจจัยทางสังคมนะคะภาพที่1เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ค่ะภาพที่2ล่ะคะภูมิศาสตร์เหมือนกันไหมภูเขาแม่น้ำเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วภาพที่3ล่ะคะใช่ภูมิศาสตร์ไหมไม่ใช่เป็นทางด้านสังคมเกี่ยวข้องกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นภาพ1 2 3ภาพใดเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานคะนักเรียนภาพที่เท่าไหร
1: ่
0: เพื่อนกลุ่มที่2ตอบถูกต้องนะคะคือภาพที่3เป็นปัจจัยทางสังคมนักเรียนดูก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3แตกต่างกันไหมแตกต่างกันภาพที่1เป็นลักษณะของภูเขาใช่ไหมคะภาพที่2เป็นลักษณะของแม่น้ำซึ่งภาพที่1และภาพที่2เป็นปัจจัยทาง
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ศาสตร
0: ์เก่งมากแล้วภาพที่3เป็นเรื่องของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมเก่งมากแล้วครูขอถามอีกครั้งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางภาพใดเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานคะนักเรียนภาพที่3นั่นเองเก่งมากนะคะต่อไปคุณครูมีภาพให้ดู4ภาพพร้อมไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางภาพที่1เป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของกำแพงกำแพงเมืองแสดงถึงความอะไรคะการมีกำแพงเรามีกำแพงไว้ทำไมคะนักเรียนเพื่อป้องกันเพื่อให้เราปลอดภัยใช่ไหมคะเหมือนบ้านของนักเรียนก็จะมีกำแพงมีขอบเขตป้องกันความอะไรความปลอดภัยต่อไปภาพที่2เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบวชเนนบรรพชาอุปสมบทนะคะต่อไปภาพที่3เป็นภาพของ
1: อักษร
0: เกี่ยวกับการทุกวันนี้เราใช้สื่อสารด้วยการใช้อะไรคะภาษาเก่งมากนะคะเป็นในเรื่องของอักษรภาษาใช่ไหมคะต่อไปภาพสุดท้ายเป็นเรื่องของอะไรคะประเพณีเพราะฉะนั้นภาพที่1เกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหมคะมีการสร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันความปลอดภัยภาพที่2เกี่ยวกับอะไรคะศาสนาเก่งมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆนะคะต่อไปภาพที่3เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ภาษา
0: ภาษาเรื่องของการติดต่อสื่อสารและภาพสุดท้ายในเรื่องของประเพณีนะคะซึ่งทั้ง4ภาพนี้เป็นภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางด้านใดคะปัจจัยทางขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะจากภาพทั้ง4ภาพที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราได้ดูภาพทั้ง4ภาพแล้วซึ่งภาพทั้ง4ภาพประกอบด้วยปัจจัยทางด้านใดคะนักเรียน
2: ปัจจัยทางสังคมค่ะ
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งนะคะซึ่งภาพทั้ง4ภาพเป็นปัจจัยทางปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยศาสนาการใช้ภาษาและประเพณีนะคะเป็นปัจจัยทางด้านปัจจัยทางด้านสังคมเก่งมากนะคะต่อไปคำถามชวนคิดต่อไปปัจจัยทางด้านสังคมมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้างปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ครูตอบไปแล้วมีอะไรบ้างคะมีความปลอดภัยมีอะไรอีกคะศาสนามีอะไรอีกภาษามีอะไรอีกคะประเพณีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมซึ่งปัจจัยทางด้านสังคมนะคะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นก็คือความปลอดภัยศาสนาภาษาและประเพณีนั่นเองนะคะเก่งมากนักเรียนต่อไปในวันนี้ เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสังคมคืออะไรการตั้งถิ่นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดตามด้วยสรุปบทเรียนนะคะในอยู่ในส่วนของปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานหัวข้อแรกเลยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะสังคมคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาได้รู้ว่าสังคมเนี่ยคืออะไรในนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองมองรอบๆตัวเราสิคะเราอยู่คนเดียวไหมคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันกับกลุ่มเพื่อนกับคุณครูใช่ไหมคะซึ่งสังคมคืออะไรดูภาพประกอบภาพที่1ภาพที่2เป็นภาพของการอยู่รวมกันใช่ไหมคะมากกว่ากี่คนคะนักเรียนมากกว่ากี่คนมากกว่า1คนเราอยู่กันหลายคนไหมคะหลายคนภาพที่1อยู่กันกี่คนเอ่ยภาพที่1อยู่กันกี่คน6หรือ7คนคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพที่1ภาพที่2ได้นะคะภาพที่1เราอยู่กันกี่คน6ถึง7คนต่อไปภาพที่2เราอยู่กันเยอะไหมคะเยอะไหมเอ่ยเราอยู่กันเยอะทั้งห้องเลยทั้งห้องเรามีกี่คนคะนักเรียน30คนเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันมากกว่า1คนไหมคะมากกว่าไหมคะมากกว่าแล้วการที่เราอยู่รวมกันมากกว่า1คนเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะการที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนมากกว่า2คนเราเรียกว่าอะไรคะ
2: สังคมครับ
0: เรียกว่าสังคมเก่งมากเลยนะคะซึ่งสังคมเนี่ยก็จะหมายถึงกลุ่มคนอย่างน้อยกี่คนขึ้นไปอย่างน้อย2คนขึ้นไปอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหมือนกับห้องเรียนนี้ใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะห้องเรียนของนักเรียนที่อยู่มากกว่า2คนมีนักเรียนมีเพื่อนมีคุณครูก็เรียกว่าสังคมได้ไหมคะเรียกว่าสังคมได้คือการอยู่รวมกันอย่างน้อย2คนขึ้นไปในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหมือนกับห้องเรียนนี้ที่เรานั่งเรียนรวมกันก็จะมีสังคมใช่ไหมคะเราก็จะมีเพื่อนสนิทมีกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5มีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายนะคะซึ่งเรียกว่าสังคมคือการอยู่รวมกันนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามจะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคมเกิดอะไรขึ้นคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าหากจะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคมเราอยู่คนเดียวได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมคะไม่ได้อ่ะแล้วใครมีคำตอบบ้างคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคมขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะหากมนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคม
2: จะไม่มีคนดูแลครับ
0: จะไม่มีการดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเพื่อนคนต่อไปค่ะจะเกิดอะไรขึ้นคะในความคิดของนักเรียนหากว่าเราไม่อยู่รวมกันเป็นสังคม
2: จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยค่ะ
0: จะไม่มีเพื่อนอยู่ร่วมกันกับเราใช่ไหมคะแล้วเราต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันไหมคะนักเรียนเหมือนกับเป็นอยู่โรงเรียนก็ต้องมีคุณครูมีโรงอาหารมีแม่ครัวทำอาหารให้เราทานใช่ไหมคะมีคนขายขนมถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้ไหมเอ่ยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราอยู่หากมนุษย์ไม่อยู่รวมกันเป็นสังคมคะอยู่ได้ไหมไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะไม่มีการพึ่งพาอาศัยกันไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันนะคะต่อไปมาดูลักษณะของชุมชนนะคะลักษณะของชุมชนการอยู่ร่วมกันในชุมชนในข้อที่1นั่นคือความสัมพันธ์ของชุมชนไหนใครอยู่ในชุมชนบ้างเอ่ยชุมชนหมู่บ้านของนักเรียนใช่ไหมคะก็จะมีความสัมพันธ์ของชุมชนรู้จักเพื่อนบ้านไหมคะรู้จักเพื่อนบ้านไหม เราก็มีการรู้จักเพื่อนบ้านนั่นคือความสัมพันธ์ของชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนมักจะมีความเป็นมาที่แตกต่างกันใช่ไหมคะชุมชนที่หนึ่งอาจจะประกอบอาชีพการประมงซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำชุมชนที่สองอาจจะประกอบอาชีพการทำนาใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างกันต่อไปนะคะนักเรียนคนในชุมชนมีความผูกพันกันอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างเช่นการแบ่งปันอาหารได้ไหมคะเช่นเรามีอาหารเยอะๆเราแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะเรามีของใช้เยอะหรือของที่เราเหลือใช้แล้วยังเป็นประโยชน์

0: ามารถแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ไหมคะแบ่งได้ซึ่งเป็นการอยู่รวมกันแบบผูกพันกันพึ่งพาอาศัยกันนะคะต่อไปทำให้ชุมชนมีลักษณะที่ทำไมมีลักษณะที่เข้มแข็งนะคะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามัคคีมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชนซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชนต่อไปนะคะนอกจากมีลักษณะความสัมพันธ์ของชุมชนแล้วแต่ละชุมชนก็ต้องมีอะไรคะนักเรียนมีอะไรคะนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งแต่ละชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันไหมคะต่างกันไหมเอ่ยต่างกันความต่างขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยการนับถือศาสนาที่ต่างกันก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคือคนส่วนใหญ่ก็เลยมักที่จะเลือกอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันใช่ไหมคะเลือกอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันเลือกอยู่ในชุมชนที่มีความการนับถือศาสนาที่เหมือนกันใช่ไหมคะนอกจากการนับถือศาสนาที่เหมือนกันแล้วยังมีการใช้ภาษาที่เหมือนกันนะคะทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขแล้วก็มีความร่วมมือกันในชุมชนนะคะซึ่งการปัจจัยทางด้านสังคมที่มีการเลือกตั้งถิ่นฐานก็จะเลือกที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันการนับถือศาสนาที่เหมือนกันการใช้ภาษาที่เหมือนกันนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็มีความร่วมมือกันในชุมชนชุมชนก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยทางด้านอะไรนะคะนักเรียนเป็นปัจจัยทางด้านอะไรนะคะปัจจัยทางสังคมเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปการถือศาสนามีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐานคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองช่วยกันคิดสิคะว่าการนับถือศาสนามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการตั้งถิ่นฐานคะศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะมีซึ่งการนับถือศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานถ้าหากว่าพื้นที่ที่1มีการนับถือศาสนาอิสลามยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างพื้นที่ที่1มีการนับถือศาสนาอิสลามที่เป็นจำนวนเยอะใช่ไหมคะเรานับถือศาสนาต่างแต่เราจะมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้ไหมคะอยู่ได้แต่ว่าก็เลือกตั้งถิ่นฐานที่จะนับถือศาสนาที่เหมือนกันมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกตั้งถิ่นฐานที่มีการนับถือศาสนาที่เหมือนกันการใช้ภาษาเหมือนกันใช่ไหมคะมีประเพณีที่เหมือนกันเพราะว่าง่ายต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็มีความเชื่อที่เหมือนกันเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะมีการพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นการนับถือศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานเหมือนกันนะคะนักเรียนต่อไปเป็นความเจริญทางด้านสังคมซึ่งพัฒนาการทางด้านสังคมก็มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆทั้งด้านวัตถุด้านวัตถุอย่างเช่นอะไร
1: บ้านเร
0: ือ
1: น
0: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมในอดีตบ้านเรือนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ทำด้วยอะไรคะทำด้วยไม้เก่งมากแล้วนะคะแล้วปัจจุบันสิ่งที่นักเรียนเห็นทำด้วยอะไร
1: ปูน
0: ใช่ไหมคะซึ่งมีการพัฒนาในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันนี้เลยมีความเจริญไหมคะมีความเจริญไหมคะนักเรียนเทคโนโลยีที่เจริญมากมายเลยอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นอะไร
1: โทรศ
0: ัพท์มือถืออะไรอีกคะ
1: ท
0: ีวีอะไรอีกเอ่ยอะไรเอ่ยที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนอกจากมีโทรศัพท์มือถือแล้วทีวีแล้วใช่ไหมคะก็มีอื่นๆอีกมากมายที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ลยีที่มีความเจริญนะคะนอกจากเทคโนโลยีแล้วก็ยังมีนวัตกรรมอีกด้วยนะคะในด้านวัตถุต่อไปด้านวัตถุแล้วเป็นด้านอะไรคะนักเรียน

0: รการเรียนการศึกษาก็ต้องไปเรียนศึกษาที่วัดใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันนี้ซึ่งการเรียนการศึกษาก็มีความเจริญมากขึ้นทางด้านสังคมใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยมาศึกษาหาความรู้นำความรู้ที่เราได้รับไปทำอะไรเอ่ยนำความรู้ที่เราได้รับไปทำอะไรคะนักเรียนนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะนักเรียนต่อไปนอกจากความเจริญทางสังคมแล้วเป็นความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นชั่วโมงเราดูภาพที่หนึ่งเป็นภาพของอะไรคะ
1: กำแพ
0: เป็นภาพของกำแพงเมืองหรือกำแพงบ้านของนักเรียนนะคะกำแพงบ้านกำแพงเมืองกำแพงรั้วโรงเรียนใช่ไหมคะทำไว้เพื่ออะไรคะนักเรียนป้องกันความปลอดภัยนั่นเองทำให้คนที่อยู่ภายในโรงเรียนที่มีรั้วมีกำแพงได้รับความปลอดภัยความอบอุ่นใช่ไหมคะทีนี้ในด้านที่4ก็คือความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งก็มีการสร้างกำแพงเมืองนะคะหรือกำแพงโรงเรียนก็ได้ที่เราเห็นได้ชัดเจนนอกจากการสร้างกำแพงเมืองแล้วยังมีการออกกฎหมายและกฎระเบียบนะคะซึ่งการอยู่รวมกันในสังคมต้องมีกฎระเบียบไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีกฎระเบียบเหมือนการเข้าห้องเรียนเราต้องถอดรองเท้าไหมคะเราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนนั่นคือกฎระเบียบไหมคะนักเรียนเป็นกฎระเบียบอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมทุกคนในห้องเรียนต้องทำเหมือนกันไม่เอ่ยทำเหมือนกันนั่นคือการถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนก็ถือเป็นกฎระเบียบอย่างหนึ่งการแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะใช่นะคะทุกคนในโรงเรียนนักเรียนทุกคนก็ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนั่นคือความมั่นคงในชีวิตนั่นคือความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยในเรื่องของกฎระเบียบความเรียบร้อยที่อยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันตอบคำถามจะเป็นปริศนาท้าตะลุยเรื่องของการตอบคำถามพร้อมไหมคะถ้าหากว่านักเรียนคนใดทราบคำตอบแล้วสามารถยกมือแล้วตอบคำถามได้เลยนะคะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนคำถามที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะคะนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของชุมชนสำคัญอย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐานคะความสัมพันธ์ของชุมชนสำคัญอย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐานเราอยู่รวมกันในสังคมเรามีการพึ่งพาอาศัยกันไหมคะมีเรามีความผูกพันไหมคะ
1: ม
0: ีเรามีเพื่อนสนิทไหมคะ
1: มี
0: ทั้งหมดนั้นคือความสัมพันธ์ของชุมชนทีนี้คำถามของครูนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของชุมชนสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานอย่างไรคะในใครทราบคำตอบเอ่ยสำคัญอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วมีอะไรบ้างคะการอยู่รวมกันมีการถือไมค์และตอบคำถามนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของชุมชนสำคัญอย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐานคะ
2: มีความสามัคคีและผูกพันกันครับ
0: มีความสามัคคีและผูกพันกันเก่งมากค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากความสามัคคีความผูกพันกันแล้วมีอะไรบ้างคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะกลุ่มที่2มีอะไรอีกคะ
3: มีความรักครับ
0: มีความรักซึ่งกันและกันนอกจากความรักแล้วมีความอะไรอีกคะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันไหมคะความพึ่งพาอาศัยกันนะคะซึ่งคำตอบนั่นก็คือทำให้ชุมชนมีความผูกพันกันอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วก็

0: เกิดความรักเกิดความสามัคคีนะคะเหมือนกับที่นักเรียนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นห้องแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยกันมีการให้ยืมดินสอมีการให้ยืมยางรบอันนี้เรียกว่าการพึ่งพาอาศัยกันไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะใช่นักเรียนมีเพื่อนสนิทนักเรียนปรึกษาเพื่อนได้นั่นคือความรักนะคะแล้วถ้าหากว่าสมมติว่ามีงานกลุ่มเราช่วยกันทำงานกลุ่มภายในกลุ่มช่วยกันนั่นคือความสามัคคีใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นความผูกพันความรักการพึ่งพาอาศัยกันหรือความสามัคคีนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่2นะคะเพราะเหตุใดผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันคะเพราะเหตุใดเอ่ยเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันเพราะว่าเราจะเข้าใจอะไรคะเข้าใจภาษาที่เหมือนกันเข้าใจอะไรอีกเข้าใจประเพณีที่เหมือนกันเข้าใจอะไรอีกคะเข้าใจศาสนาเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่ทำไมคะที่เหมือนกันเก่งมากนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมการมีวัฒนธรรมเดียวกันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตในเรื่องของความเชื่อซึ่งกันและกันทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีวัฒนธรรมมีศาสนามีประเพณีมีพิธีกรรมที่เหมือนกันนะคะต่อไปในข้อที่3พร้อมไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในข้อที่3นะคะการออกกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆในชุมชนส่งผลดีอย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4ถือไมค์และตอบคำถามค่ะการออกกฎหมายการออกกฎระเบียบในสังคมส่งผลดีอย่างไรคะ
1: จะได้เท่าเทียมกันครับ
0: จะได้มีความเท่าเทียมกันเชิญนั่งค่ะแล้วอะไรอีกคะการมีระเบียบวินัยใช่ไหมคะถือไมค์และตอบคำถามค่ะการออกกฎหมายกฎระเบียบเป็นผลดีอย่างไรคะ
2: ทำให้ชุมชนน่าอยู่ค่ะทำตามกฎ
0: ทำให้ชุมชนน่าอยู่เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะการออกกฎหมายการออกกฎระเบียบต่างๆในชุมชนส่งผลดีอย่างไรคะนักเรียนอย่างไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
3: ทำให้เรียบร้อยครับ
0: ทำให้มีความเรียบร้อยเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยว่าการออกกฎหมายการออกกฎระเบียบต่างๆในชุมชนส่งผลดีอย่างไรนั่นคือทำให้คนในชุมชนรู้สึกทำไมคะรู้สึกปลอดภัยสังคมมีระเบียบวินัยนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองนะคะเหมือนกับการที่เรามาโรงเรียนหรือการที่เราตั้งใจเรียนในห้องเรามีข้อตกลงระหว่างนักเรียนกับคุณครูใช่ไหมคะเรามีข้อตกลงร่วมกันนั่นคือการออกกฎระเบียบทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปในข้อที่4นะคะนักเรียนว่าปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอย่างไรคะส่งผลไหมคะปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานไหมคะส่งผลนะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยการออกกฎระเบียบศาสนาประเพณีภาษาการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากการสร้างขึ้นของคนในชุมชนนะคะทำให้สังคมเกิดความเจริญสะดวกสบายและมีความปลอดภัยรวมทั้งนะคะนักเรียนมีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนคนในชุมชนก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะคะนักเรียน ต่อไปจะเป็นแบบทดสอบน้อยเล็กๆน้อยๆนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบคำถามได้นะคะพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งข้อที่1นะคะนักเรียนการที่ในชุมชนเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายต่างๆมาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดผลดีอย่างไรคะนักเรียนในนักเรียนร่วมกันคิดสิคะใครทราบคำตอบแล้วยกมือขึ้นขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะการที่ในชุมชนนะคะมีคนไทยเชื้อสายต่างๆมาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดผลดีอย่างไรคะนักเรียน
1: มีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับ
0: มีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนตอบว่ามีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยค่ะต่อไปยังไม่หมดแค่นั้นข้อที่2นะคะข้อใดผิดค่ะกอไก่ผู้คนในอดีตมักเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่ใช้ภาษาเดียวกันถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องนะคะขอไข่นะคะผู้คนในอดีตมักเลือกตั้งถิ่นฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมคะถูกนะคะคอควายผู้คนในอดีตสร้างความปลอดภัยโดยการสร้างกำแพงเมืองถูกไหมคะถูกต้องนะคะงองูผู้คนในอดีตมักเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีการนับถือศาสนาที่ต่างกันถูกหรือผิดคะ
4: ผ
0: ิ
4: ด
0: ผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนงองูถูกต้องนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางซึ่งนักเรียนเก่งมากเลยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดในหน้า126นะคะนักเรียนในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่2ค่ะในเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำกิจกรรมของนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะนักเรียนมาดูคำชี้แจงในใบงานที่2พร้อมๆกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนระบุปัจจัยทางสังคมค่ะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วมือทำเลยลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะอยู่ในหน้าที่126และนักเรียนคะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า125ด้วยนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูใบความรู้ประกอบไปด้วยการทำใบงานได้นะคะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเจริญทางสังคมความปลอดภัยได้ได้4ข้อลงมือทำเลยย่อๆใช่ค่ะต่างๆเหมือนกันบ้านเรือนสร้างกำแพงเมืองลงมือทำเลยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยนักเรียนสามารถเปิดดูใบความรู้ในหน้า125ได้นะคะไม่หมดเขียนย่อๆเอาได้นะคะใช่ตรงมือทำเลยเร่งมือด้วยนะคะนักเรียนทำใบงานโดยไม่ใช้เสียงนะคะ
5: ได้ไหมลงมือทำ รียบร้อยด้วยเข้าใจไหมกลับไปทำเป็นการบ้านที่เรียบร้อยลงมือทำค่ะนักเรียนหน้านี้กลับไปทำให้เรียบร้อยเรียบร้อยก็จะได้คะแนนเยอะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยจะได้คะแนนเยอะเนี่ยแบบเนี้ยได้คะแนนไหมได้น้อยแบบเนี้ยได้คะแนนเยอะต่อไปหน้าเนี้ยตั้งใจทำให้เรียบร้อยลงมือทำ

บายความรู้อยู่ในหน้า125เห็นไหมหน้าใช่เขียนย่อๆเอาถึงตรงนี้ขีดไว้ธรรมชาติต่อไปวัฒนธรรมที่เหมือนกันบ้านเรือนกำแพงการสร้างกำแพงเมืองลงมือทำเลยการสร้างกำแพงเมืองใช่อะลงมือทำได้ไหม126อันเนี้ยจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า125อ่ะหยิบดินสอขึ้นมาเปิดได้ไหมทำงานเลยค่ะคุณห้าได้ไหมคะอ่ะอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนในกลุ่มฟังอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังอ่ะดูหน้า126มีกี่ปัจจัย4ปัจจัยดูใบความรู้ในหน้า125มีกี่ปัจจัยคะมีกี่ปัจจัยคะ4อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้แต่ละชุมชนมักมีความเป็นมาแตกต่างกันเจอภัยธรรมชาติสงครามที่ต่างกันอ่ะเขียนตรงนี้อ่ะถึงตรงนี้อ่ะต่อไปทางด้านวัฒนธรรมเขียนแค่ถึงตรงนี้อ่ะต่อไปด้านวัฒนธรรมถึงมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันอ่ะใช่มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันถึงตรงนี้อันนี้ถึงแค่การสร้างกำแพงเมืองถึงบ้านเรือนใช่ใช่นักเรียนลงมือทำได้นะคะเร่งมือด้วยทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วจะได้คะแนนเยอะๆเพื่อนเขียนสวยมากเรียบร้อยเขียนสวย

กลุ่มไหนทำงานเรียบร้อยแล้วบ้างคะนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะอย่าลืมนะไปทำให้เรียบร้อย

ช่กลุ่มที่หนึ่งได้ไหมได้ไหมเอ่ยนักเรียนคนไหนทำเรียบร้อยแล้วสามารถ

ี่แหละได้แล้ว

ลุ่มนี้กำลังจะมีคนเสร็จแล้ว1คนนักเรียนทำงานเรียบร้อยนะคะเราย่อๆเอาก็ได้ทางด้านวัฒนธรรมคนส่วนใหญ่มักจะเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมทำไมคะเหมือนกันโอเคใช่ค่ะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันตั้งใจทำงานของตนเองค่ะ

ร้อยบ้างคะยกมือขึ้นกลุ่มที่1มีคนเรียบร้อยแล้วเขียนให้ลายมือสวยไปพลิกมาเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะทำค่ะลงมือทำของตนเองค่ะ

รียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่5มีคนเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1มีคนเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2มีคนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3ราคาเรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วนะคะกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วเร่งมือหน่อยนะคะนักเรียนเราจะมีเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะตั้งใจทำงานของตนเองให้เรียบร้อยนะคะในใบงานที่2ในเรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนซึ่งเฉลยของคุณครูนะคะก็จะมีด้วยกัน4ปัจจัยค่ะนักเรียนปัจจัยที่1ในเรื่องของความสัมพันธ์ของชุมชนนะคะแต่ละชุมชนมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคนในชุมชนมีความผูกพันกันอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะต่อไปในปัจจัยที่2ในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมศาสนาที่เหมือนกันนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนดูปัจจัยที่3ปัจจัยที่3ทางด้านความเจริญทางสังคมในใครเขียนปัจจัยนี้บ้างเอ่ยมีนะคะความเจริญทางด้านสังคมก็มีด้านวัตถุในเรื่อง

0: ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้านวัฒนธรรมในเรื่องของวิชาความรู้และปัจจัยที่4ด้านสุดท้ายความปลอดภัยมีไหมคะในใครเขียนด้านความปลอดภัยไม่เอ่ยยกมือขึ้นสิคะมีนะคะด้านความปลอดภัยมีการสร้างกำแพงเมืองมีการออกกฎหมายกฎระเบียบใช้นะคะแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในเรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์ของคนในชุมชนความปลอดภัยศาสนาภาษาประเพณีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีข้อสงสัยนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะเรียนกันเรื่องอะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนทางด้านภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่3ค่ะในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนนะคะรวมถึงใบงานที่4ด้วยรวมถึงใบงานที่3ด้วยนะคะในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของชุมชนนะคะสำหรับวันนี้ไหนใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยไม่มีนะคะก็หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกับคุณครูใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดรับความเคารพ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียม186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: จ้าของปู่น้องเจล
6: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มาหาอะไรบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ในหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่เราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ไหม
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วและแน่นอนใครกลับไปอ่านหรือว่ากลับไปดูแผนที่ที่อยู่ที่ห้องสมุดมาบ้างถ้าเกิดว่าใครกลับไปดูเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนที่ใครรู้จักแผนที่บ้างยกมือขึ้นว้าวทุกคนรู้จักแผนที่เด็กปลายทางก็ยกมือขึ้นว่าผมรู้จักครับหนูรู้จักค่ะเอามือลงลูกแต่ก่อนอื่นคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่ต่างๆก่อนก็แน่นอนว่าการไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนเป็นสิ่งที่เราชอบไหม
1: ชอบ
0: ที่สุดเลยดังนั้นที่แรกที่ครูจะพาไปคือที่ไหนนะไปจังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไรชุมพรคือสะพานไม้เขี้ยมจังหวัดชุมพรใครเคยไปบ้างโอ้ยกมือเหมือนเคยไปไหมนะไอติมเคยไปใช่ไหมเด็กปลายทางเคยไปไหมลูกที่จังหวัดชุมพรสวยไหมลูก
1: สวย
0: อยากเดินไหม
1: ไม่อยาก
0: หน้าเดินจะตายไม้เขี้ยมเป็นไม้ที่ทนทานมากเลยนะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะมันทนใช่เปล่าไม่ตกหรอกที่ที่สองชุมพรอยู่ภาคอะไรลูก
1: ภาคใต
0: ้ภาคใต้ใช่ไหมเก่งมากเด็กปลายทางก็ตอบได้ครูพาไปเที่ยวภาคอื่นบ้างไปที่จังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งใหม่
0: เชียงใหม่อยู่ภาคอะไรเชียงใหม
1: ่
0: ภาคเหนือเราไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยดูซิดอยอะไรดอยอะไร
1: ดอยอ
0: ินทนนท์นี่ใครเคยไปแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้สองคนเด็กๆไปทางใครเคยไปแล้วยกมือหน่อยนะห้องเรามี2คน3คนโอเคหนาวไหม
1: หนาว
0: หนาวมากเลยดอยอินทนนท์อ่ะต่อไปเที่ยวที่นี่กันบ้างจังหวัดหนองคายชื่อที่เที่ยวว่าอะไรผาชมหมอกที่ขาวๆนี่มันคืออะไรลูก
1: หมอก
0: จริงไหมใช่เลยแหละหมอกขาวๆใครเคยเห็นหมอกบ้างว้าวเอามือลงเคยเห็นตอนไหนตอนเช้าๆตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆเช้าๆใช่ไหมลูกอากาศเย็นสบายมีหมอกใครเคยไปบ้างผาชมหมอกเด็กๆปลายทางใครเคยไปไหมลูกผาชมหมอกถ้าไม่เคยไปเดี๋ยวลองไปดูนะว่างๆเราชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนผู้ปกครองไปดูต่อไปที่นี่บ้างที่ไหนเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครวัดอะไรลูกวัดพระแก้วใครเคยผ่านหรือเคยไปบ้างยกมือว้าวมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กปลายทางเคยมาไหมลูกวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครเอามือลงต่อไปเปลี่ยนที่บ้างออกนอกเมืองบ้างลูกไปที่น้ำตกปางสีดาจังหวัดมีคนอ่านว่าสระแก้วด้วยนะอ่านว่าอะไรจังหวัดสระแก้วอ่านเองเก่งจังสระแก้ว
1: สระแก
0: ้วโอเคใครเคยไปบ้านน้ำตกปางสีดาอยู่ในอุทยานแห่งชาติด้วยน่าไปเที่ยวนะไม่เคยไปลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูนะลูกนะวันหยุดต่อไปที่สุดท้ายแล้วจังหวัดอะไร
1: กาญจนบ
0: ุรีกาญจนบุรีชื่อที่เที่ยวว่าทางรถไฟชื่อน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่มีที่มาที่ไปถ้าใครอยากจะรู้ว่าชื่อนี้มาอย่างไรให้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาจะมีประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านแน่นอนอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ไหมใครอยากนั่งยกมือเด็กปลายทางใครอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ใครไม่อยากนั่งยกมือทำไมล่ะกลัวเหรอลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปลูกปลอดภัยปลอดภัยลองไปดูนะแต่แน่นอนที่เที่ยวต่างๆที่ครูให้เด็กๆได้ดูนั้นคุณครูก็ต้องมีคำถามมาถามแน่นอนอยากรู้ไหมว่าคำถามคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วมาดูคำถามถามว่าถ้านักเรียนอยากจะไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้แต่ไม่รู้เส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งเราจะหาข้อมูลได้จากที่ใด
1: แผนที
0: ่ตอบมาก่อนเลยแผนที่แน่นอน GPS หรือว่า Google Mapถูกต้องเลย2 อย่างนี้ให้คำตอบกับเราได้ก็คือมีแผนที่กับอะไร Google Map แต่คุณครูมีภาพที่ให้ข้อคิดกับเด็กๆกับการดูแผนที่หรือ GPS โดยที่เราต้องขับรถ และไม่ระมัดระวังดังนั้นการขับรถดู GPS ไปด้วยต้องมีสติและมีความไม่ประมาทไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้โอ้เมื่อขับรถตาม GPS ทำไมลูกมัวแต่มองโทรศัพท์ลงไปในเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยหรือจะเกิดเหตุการณ์นี้ออกข่าวดังด้วยขับรถตาม GPS เก๋งตกขอบสะพานเป็นยังไงมันไปได้ยังไงนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมดูสิอยู่ตรงสะพานแขวนเข้าไปถึงนี้เลยแสดงว่านอกจากจะใช้ GPS และดูแผนที่เป็นแล้วเราต้องมีอะไรด้วยสติและมีความไม่ประมาทแน่นอนนะครับเพื่อเราจะได้เดินทางได้ปลอดภัยรวมถึงถ้าเราจะไปเที่ยวบ่อยๆกับครอบครัวต้องดูด้วยว่ารถของเราพร้อมไหมเช็คยางลมที่ล้อเช็คสภาพรถเช็คเบรกดูซิว่าปลอดภัยดีไหมนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยของเราดังนั้นเด็กๆจะต้องอ่านข้อมูลของแผนที่ได้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้จ้าข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกความหมายของแผนที่ได้2อ่านข้อมูลจากแผนที่ได้จะอ่านอย่างไรบ้างและ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านอ่ะมาอ่านความรู้กันก่อนสั้นๆง่ายๆว่าแผนที่คืออะไรจะได้ดูความหมายพร้อมไหมถ้าพร้อมนั่งตัวตรงลูกเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์และอ่านความรู้เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่ตามคุณครูกันการอ่านข้อมูลจากแผนที
1: ่
0: แผนที่คือ
1: แบบที
0: ่
1: เขียนย
0: ่
1: อจากพ
0: ื้
1: นด
0: ิน ดังอีกนิดนะ
1: บอกแม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: ฝั่งทะเลและอื่
1: น
0: แผนที่ที่
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นม
0: ัก
1: พบ
0: และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน
1: ์และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
0: ประโยชน
1: ์
0: อ่านให้ชัดและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
1: ได
0: ้
1: แก
0: ่แผนที่ประเทศไทยแผนที่การเดินทางเป็นต้นรู้ไว้ตัวเองหน่อยจ้าแผนที่ง่ายๆสำหรับนักเรียนชั้นป.3เรามาเรียนรู้ง่ายๆว่าสัญลักษณ์พื้นฐานในแผนที่มีอะไรบ้างและเด็กๆจะต้องรู้จักแผนที่ประเทศไทยจ้าใครเห็นรูปแผนที่ประเทศไทยบ้างเด็กปลายทางเห็นไหมทุกคนเห็นหมดแต่รูปร่างหน้าตาเป็นรูปคล้ายกับอะไรลูก
1: ขวาน
0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นขวานอะไรขวานทองเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากข้าวปลาอาหารก็มีคนก็น่ารักใช่ไหมลูกวัฒนธรรมก็สวยงามจะเป็นขวานทองที่มีคุณค่ามากและอยู่ตรงกลางของอะไรลูกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเป็นศูนย์กลางของทั้งหมดเลยเราได้เปรียบมากและเราต้องรักประเทศไทยให้มากๆนะจ๊ะแน่นอนอ่ะมาดูกันแผนที่นอกจากแผนที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีแผนที่ที่เจาะจงไปได้อีกเช่นแผนที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดแผนที่จังหวัดแผนที่อำเภอ

0: คือแผนที่ตำบลตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาก็จะบอกแค่ว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณไหนแค่ไหนแค่นี้ใช่ไหมลูกดังนั้นก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าในจังหวัดยะลาสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงที่ใดแบบนี้หมายถึงที่ใดมีประมาณนี้ง่ายๆที่เด็กๆควรจะรู้จักนะครับรวมถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ก็จะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยคืออะไรลูกกันเลยนะเข็มทิศทำไมรู้ว่าเป็นเข็มทิศล่ะมีลูกมีมันมีอะไรนะมีตัวอักษร n ละ1แล้วก็ไม่มีอะไรอีกมีลูกศรอ่ะคราวนี้คุณครูถามต่อตัว n ย่อมาจากทิศอะไรเด็กๆไปทางต่อได้ไหมทิศเหนือเพราะภาษาอังกฤษของทิศเหนือคือคำว่า north แน่นอนและตรงข้ามกับทิศเหนือคือทิศใต้ทิศใต้นะแล้วก็ถ้าไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือตัวใครรู้บ้างขอโทษตัวอะไรลูกตัวอะไรใครจะตอบมันต้องมีคนถูกสักหนึ่งคนใครจะตอบจ๊ะยกมือขึ้นนาวาเด็กๆปลายทางลองดูซิฝั่งซ้ายมือตรงนี้ลูกอะไรนะครับ
1: F ครับ
0: F ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรนะ
1: M ครับ
0: อะไรนะ
1: M ครับ
0: M ยังไม่ใช่คำที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่แปลว่าทิศตะวันตก Double U นั่นเองตัว Double U ทิศตะวันตกและตรงข้ามกับทิศตะวันตกคือทิศตะวันออกภาษาอังกฤษตัวย่อคือตัว E แน่นอนนะดูนะทิศก็สำคัญจะรู้ว่าทิศไหนทิศเหนือเราไปทิศไหนทิศใต้ทิศไหนตะวันตกทิศไหนตะวันออกอ่ะเมื่อรู้ทิศแล้วไปดูกันเลยจ้าจังหวัดที่คุณครูจะยกตัวอย่างเพื่อให้เด็กได้เห็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่จริงๆแล้วสัญลักษณ์เหล่านี้มีอยู่ทุกจังหวัดแต่ครูขอยกจังหวัดหนึ่งขึ้นมาคือจังหวัดใครเห็นบ้างยะลายะลาอะไรอะยะลาตัวอะไรโลกยะอะไรยะลาซูมมาให้นี่ขยายมาให้แล้วจังหวัดยะลามีขอบเขตแบบนี้และสัญลักษณ์มีอะไรบ้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมถ้าพร้อมแล้วหัวเราะ5ครั้งทำปากขึ้นมาด้วยทำสัญลักษณ์ยังไงหัวเราะ5ครั้งไม่มีความกระฉับกระเฉงหัวเราะ5ครั้งให้เป็นจังหวะ5 5 5 5หัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมนี่คือสัญลักษณ์ของการร้องฮ่าๆใช่ไหมแต่สัญลักษณ์ของแผนที่มีอะไรบ้างข้อที่1มาดูจ้าสัญลักษณ์กลมๆแบบนี้มีเส้นขอบทึบและมีจุดทึบๆตรงกลางแบบนี้หมายถึงเป็นอะไรลูกอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางพร้อมกันให้ดังกว่านี้นะถ้าตั้งใจรอบเดียวก็ผ่านนะจ๊ะที่ตั้งจังหวัดดูตัวอย่างเช่นตรงนี้จากภาพนี้ลูกแผนที่ตรงนี้ที่ตั้งจังหวัดคือตรงไหนใครชี้ได้เซอร์กิตมาลูกใช้ปากกาชี้จ้าเห็นแล้วเอาจุดเลเซอร์ไปชี้ให้เพื่อนๆไปทางเราดูด้วยค้างไว้นะขยับหน่อยโอเคตรงนี้เพื่อนบอกว่าเป็นที่ตั้งจังหวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากเซอร์กิตไปนั่งได้เด็กๆไปทางเห็นแล้วนะนี่คือที่ตั้งจังหวัดยะลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะต่อไปสัญลักษณ์ที่2อําเภออ่านเองเก่งจังอําเภอปลายทางและต้นทางอีก1ครั้งอําเภอเป็นจุดทึบๆกลมๆดำๆแค่จุดเดียวมาดูจากภาพนี้บ้างอําเภออยู่ที่ใดบ้างสเนลมาจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเด็กๆไปทางเราดูที่ลูกจากภาพนี้อำเภอของจังหวัดยะลาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะลูกครูไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเราดูตรงนี้ก่อนเรียงไปฝั่งซ้ายเลยจากฝั่งซ้ายตรงนู้นชี้ค้างไว้จ้าขยับไปหน่อยปึ๊บเพิ่งหนูค้างไว้นะอ่านซิอำเภออะไรกาบังอำเภอกาบังถูกต้องต่อไปอำเภอที่2 หนูลากมาเลยอ่ะประหนึ่งค้างไว้อ่านว่าอำเภออะไรอำเภอยะหาต่อไปอำเภออยู่ตรงไหนอีกจ้าอะไรลูกกิ่งอำเภอกรุงปีนังจ้าต่อไปที่ไหนอีกอำเภออะไรลูก
2: ราม
0: ันและหมดยังหมดแล้วสำหรับภาพนี้อัปโหลดให้กับชาแนลหน่อยครับเก่งมากนี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอว่าตั้งอยู่ตรงไหนอำเภอกาบังอยู่ตรงนู้นอำเภอยะหาอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้อำเภอรามันอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะครับอ่ะต่อไปสัญลักษณ์ที่3ดาวแบบนี
2: ้
0: หมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางอ่านเองเก่งจังสุภาพสตรี1คนมิลินจ้าเด็กๆไปทางดูนะสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพนี้อยู่ตรงไหนบ้างที่แรกที่มิลินชี้คืออะไรลูกอ่านมิลินอ่านด้วย
1: น้ำตกสุขทาไลน้ำตก
0: กออือ
1: กือลอง
0: อ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3
2: น้ำตก
0: สุขทาลายหรือว่าน้ำตกกือลองที่1ถูกต้องกลับไปที่2จ้าคือที่ไหน
1: ถ้ำกระแสง
0: ถ้ำกระแสงถ้ำกระแสงนะสอโซถูกต้องจ้าต่อไปที่3ชื่อว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือ
1: ทาน้ำตก
0: น้ำตกอะไรนะ
1: อารตู
0: ทออารอทานรอเรืออยู่ในมาตราใดรอเรือมาตากลนั้นออกเสียงเหมือนนอหนูทออารอทานอันนี้หนึ่งครั้งน้ำตกทานโต
1: น้ำตกทาตู
0: ถูกต้องและที่ไหนอีกดูสิลูกที่มีดาวอีกหมู่บ้านอะไรลูก
1: หมู่บ้านสาไก่
0: หมู่บ้านสาไก่และที่สุดท้ายคืออะไรที่ไหนมีหนึ่งที่ก็คือ
1: เขื่อนบางลาง
0: เขื่อนบางลางถูกต้องจ้าผมให้มิลินหน่อยยอดเยี่ยมและนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลามีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้อีกนะลูกแต่ว่าครูขอแคปมาแค่นี้เพราะว่ามันใหญ่แต่มันมองไม่เห็นนะใครอยากจะไปเที่ยวบ้างถ้ำกระแสงครูอยากไปเนาะเขื่อนบางลางก็น่าไปใช่ไหมเขื่อนน้องใหญ่มากแน่ๆเลยต่อไปนี่สัญลักษณ์ที่เท่าไหร่แล้ว3แล้ว1คือที่ตั้งของจังหวัด2อำเภอ3สถานที่ท่องเที่ยวและ4รูปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูจะบรรยายให้อันนี้เป็นภาพหัวรถจักรเป็นรถไฟแล้วก็มีรางแล้วก็มีชานชาลาตรงนี้นะเป็นสถานีเป็นภาพของอะไรอ่านเองเก่งจังอีก1ครั้งอันนี้เดี๋ยวครูขอชี้ให้เพราะมีอยู่ที่เดียวเลยตึ้มนี่ไงจ้าจะถ่ายรถไฟยะลาอยู่ตรงนี้จ้าเราสามารถไปรถไฟได้ไหมถ้าดูแผนที่หากเราจะเดินทางไปจังหวัดยะลาไปเที่ยวเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หรือไม
2: ่
0: อะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแผนที่มันมีอะไรลูกมีที่ตั้งของสถานีรถไฟแสดงว่าเราก็จะตั้งจะสามารถเดินทางไปที่จังหวัดยะลาด้วยรถไฟได้นั่นเองต่อไปรูปนี้มีเส้นสีแดงๆมีกลมๆสีขาวตรงนี้แล้วมีเส้นสีแดงลากมาหมายถึงอะไรอีกหนึ่งครั้งอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
2: ทางหลวง
0: ทางหลวงแปลว่าอะไรไม่ใช่จ้าแปลว่าอะไรทางหลวงคือถนนหรือเส้นทางซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกใช่ไหมมาดูกันซิทางหลวงที่จังหวัดยะลาเห็นไหมเส้นสีแดงๆเห็นไหมลูกถ้าเห็นแสดงว่าเหล่านี้แหละคือทางหลวงนะจ๊ะเป็นถนนที่สามารถเดินทางได้เป็นทางหลวงต่อไปแม่น้ำและแหล่งน้ำก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นสายแม่น้ำหรือเป็นแหล่งน้ำคือเป็นแอ่งแบบนี้ตัวอย่างเช่นอะไรดูนี้ลูกใครชี้แม่น้ำได้บ้างในที่นี้เชฟมาจ้าเราชี้แม่น้ำสิ ทุกคนเป็นกำลังใจช่วยเพื่อนหน่อยเร็วอ่ะอาชี้แม่น้ำก่อนเอาแม่น้ำก่อนเอาแค่เส้นแม่น้ำวงรอบล้อมไปเลยลากไปเรื่อยๆล้อมรอบแม่น้ำที่เราเห็นโอ้ยจ้าๆๆตามไปเรื่อยๆจ้าอะไรๆไปไหลไปไหลไปนี่คือแม่น้ำนะนี่ไปทางดู
3: อันน
0: ี้
3: แหล่งน้ำ
0: ไปเจอแหล่งนิดนึงแล้วก็ไหนแหล่งน้ำแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนยังมีอีกในแหล่งน้ำใหญ่ๆตรงนี้เป็นแหล่งน้ำแน่นอนและยังมีแม่น้ำเหลืออีกตรงไหนลูกนั่นไงแม่น้ำปัตตานีเห็นไหมลูกมีชื่อแม่น้ำด้วยลากไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาบนฟึ๊บเสร็จเรียบร้อยจ้าและมีอีกหนึ่งภาพตรงไหนอีกเชฟนี่เป็นแหล่งน้ำใหญ่เลยเด็กๆสังเกตเห็นทำไมในแผนที่ทำไมตรงนี้เป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นสีฟ้าใหญ่ๆเพราะว่ามันมีอะไรอยู่มีเขื่อนอยู่ชื่อว่าเขื่อนอะไรบางลางจ้าเชฟขอบคุณมากครับผมให้เชฟหน่อยจ้าเก่งมากต่อไปสัญลักษณ์นี้ล่ะอ่านก่อนอ่านเองเก่งจัง1 2 3
2: เส้นขอบเขต
0: เก่งมากเส้นขอบเขตก็จะเป็นเส้นที่มีขีดแล้วก็มีจุดขีดใช่มั้ยลูกแล้วก็มีจุดๆแล้วก็ขีดดูสิเป็นไงอ๋อมันไม่ใช่จุดลูกขอโทษมันเป็นขีดเห็นไหมนี่เป็นขีดเป็นขีดขีดขีดขีดขีดแล้วมีสีชมพูใช่ไหมตรงนี้แสดงว่าขอบเขตประเทศตรงนี้ติดกับประเทศอะไรประเทศมาเลเซียนี่ไงใช่ไหมลูกจังหวัดยะลาอยู่ใต้สุดก็จะติดเขตกับประเทศมาเลเซียเห็นไหมลูกต่อไปเส้นนี้บ้างเส้นขอบเขตจังหวัดก็จะเป็นขีดยาวๆแล้วก็มีจุด2จุดจุดแล้วก็จุดแล้วก็เป็นขีดต่อแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นเส้นขอบเขตจังหวัดตัวอย่างเช่นจังหวัดยะลามีเส้นขอบเขตจังหวัดคือตรงนี้เห็นไหมเอ่ยขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆแสดงว่าตรงนี้คือหมดเขตจังหวัดยะลาแล้วเพราะว่าถ้าเลยเส้นขอบนี้มามันจะกลายเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลูกนราธิวาสนั่นเองนะต่อไปสิบสุดท้ายแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: ทาง
0: รถไฟต้นทางและปลายทางอ่านเองเก่งจัง
2: ทางรถไฟ
0: แน่นอนเราก็ต้องดูที่สถานีรถไฟก่อนก็เห็นเส้นนี้เป็นรางรถไฟพาดมาปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉักปุ๊บถึงนี่แสดงว่าเส้นนี้คือทางรถไฟผ่านจังหวัดยะลามีอยู่เส้นเดียวใช่ไหมแน่นอนเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่เด็กๆปลายทางและต้นทางได้เรียนรู้ไปว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างก็ต้องนำเข้าสู่การทำใบงานของเราใบงานของเราก็คือคุณครูการมีคำถามมาให้ทั้งหมด4คำถามในตอนที่1ก็คือให้นักเรียนบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษว่าทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอะไรทิศใต้ติดต่อกับอะไรทิศตะวันออกติดต่อกับอะไรและทิศตะวันตกติดต่อกับอะไร2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศ3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทย4จงบอกชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล5จังหวัดนี่คือตอนที่1นะต่อไปตอนที่2ให้เขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนะและตอนที่3เป็นตัวอย่างข้อสอบ NT เหมือนกันที่เราจะต้องใช้สอบจริงแต่นี่เป็นข้อสอบของปีที่ผ่านมาโดยครูเปลี่ยนข้อสอบนิดนึงโดยถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามตอบคำถามว่าอะไรจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดมัสยิดอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีโจทย์มาให้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้หรือคนนี้อยู่ตรงนี้หนูก็จะไปคิดเองว่าใครเดินทางนานที่สุดนะเพื่อที่จะไปจุดหมายตรงนี้คือมัสยิดนะครับถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทำงานโดยเปิดใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่ใบงานที่ไม่ใช่หน้าที่ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่5ใช่ไหมหน้าเท่าไหร่172จ้าถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับเด็กๆสามารถดูได้จากตรงนี้ลูกตรงนี้คือแผนที่ประเทศไทย และที่เด็กๆมีตรงนี้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหน

ไอ้เด็กๆดูนะแล้วก็ดูว่าทิศเหนือติดกับอะไรบ้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งถ้าเด็กๆมองไม่เห็นว่าทิศใต้ติดกับจังหวัดอะไรครูมีอีกแผนที่หนึ่งมาให้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ทิศใต้คือติดกับอะไรเนี่ยเป็นประเทศอะไรไม่รู้ลงมือทำงานได้หรือถ้าในภาพมองไม่เห็นครูมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ด้านหน้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานนะเด็กปลายทางวางดินสอต้นทางวางดินสอจ้าแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูมองมาที่คุณครูการสบตากันปิ๊งๆหันมาทั้งตัวเลยลูกไม่ต้องหันแค่หัวมาเดี๋ยวคอเคล็ดหันมาทั้งตัวเลยหมุนตัวมาด้วยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษทิศเหนือติดกับอะไรตอบพร้อมกันว่าร้อยเอ็ดและยะโสธรมันเป็นอะไรเป็นประเทศเป็นตำบลเป็นจังหวัดหรือเป็นอะไรตอบด้วยต้องมีคำว่าจังหวัดนำหน้าด้วยนะตอบใหม่ทิศเหนือติดกับอะไรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธรถูกต้องจ้านี่นะมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ติดึงทิศเหนือก็ลากลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่คือพื้นที่ที่อยู่เหนือที่สุดเลยติดกับ2จังหวัดคือร้อยเอ็ดและยะโสธรนี่ไง2จังหวัดถูกต้องจ้าต่อไปทิศใต้ติดกับอะไรตอบพร้อมกันว่าประเทศกัมพูชาถูกต้องครับประเทศกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหนดูที่หน้าจออยู่ตรงนี้แล้วทิศใต้นี่ไงทิศใต้อยู่ตรงไหนเนี่ยทิศใต้ล่างลงมาใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศใหม่แล้วคือประเทศอะไรกัมพูชากัมพูชานะจ๊ะต่อไปทิศตะวันออกติดกับอะไรจังหวัดอะไรลูกมีคนบอกจังหวัดอุบลราชธานีบางคนบอกจังหวัดสุรินทร์ดูซิใครหลงทิศบ้างคำตอบคือจังหวัดอุบลราชธานีดูซิศรีสะเกษอยู่ตรงไหนทึดึมและคราวนี้ทิศตะวันออกอยู่ไหนลูกนี่คือทิศเหนือใช่ไหมทิศใต้ทิศตะวันออกคือฝั่งซ้ายหรือขวาขวานะจ๊ะนี่ทิศตะวันออกก็ดูมาทางขวาจังหวัดอะไรลูกอุบลราชธานีถูกต้องจ้าจังหวัดที่มีดอกบัวเยอะเพราะอุบลแปลว่าดอกบัวใช่ไหมเมืองแห่งดอกบัวต่อไปคำถามที่4ทิศตะวันตกติดกับอะไรบอกแล้วว่าให้ตอบอะไรด้วยคำนำหน้าสุรินทร์เป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอหรือเป็นประเทศไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ต้องตอบว่าติดกับจังหวัดสุรินทร์ถูกต้องจ้ามาดูกันศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ตึ้งแล้วก็ทิศตะวันตกลากไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายเจอกับจังหวัดอะไรเนี่ยแถบนี้สุรินทร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยต่อไปคำถามที่2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศไทย
1: ภาคเหนือของประเทศ
0: มาดูที่แผนที่อันนี้จ้า
1: น
0: ี่คือจังหวัดน่านใช่ไหมลูกจังหวัดน่านอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ทางภาคอะไรตอบพร้อมกันว่าภาคอะไรนี่ตรงนี้ภาคอะไรภาคเหนือจ้าจังหวัดน่านเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปได้ใครตอบว่าภาคเหนือของประเทศไทยก็ได้หรือตอบว่าภาคเหนือเฉยๆก็ได้จ้าข้อที่3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทยจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนะนี่เหนือสุดเลยเห็นไหมลูกพื้นที่อยู่เหนือสุดเลยชื่อจังหวัดอะไรจังหวัดตอบอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางตอบว่าจังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: เชียงรายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าและต่อไปจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยลากลงมาจากภาคเหนือลงมาภาคใต้สุดเลยปื๊ดนี
1: ่
0: นราธิวาสอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่พื้นที่ใต้สุดคือพื้นที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรเนี่ย

0: ยะลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าจังหวัดยะลาเรียบร้อยดังนั้นตอบคุณครูอีกหนึ่งครั้งจังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือจังหวัดอะไร
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: ตอบพร้อมกันจังหวัดอะไร
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไรจังหวัดยะลานั่นเองต่อไปข้อที่4จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล5จังหวัด5จังหวัดก็มีจังหวัดอะไรบ้างอยู่ชายฝั่งทะเลมาดูซิตรงนี้พื้นที่ที่เป็นทะเลจะมีสีอะไรสีฟ้าเป็นน้ำใช่ไหมลูกทะเลแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอลูกตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอไม่ใช่เพราะนี่เป็นแหล่งน้ำเฉยๆใช่ไหมลูกทะเลคือนี่พื้นที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นถดเลยดังนั้นเลือกมาแค่5จังหวัดตรงนี้มีทั้งจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือฝั่งนู้นก็จะเป็นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองอะไรได้อีกหลายจังหวัดเลยใช่ไหมลูกอ่ะตัวอย่างที่ครูยกมามี5จังหวัดเด็กๆจะตอบจังหวัดอื่นก็ไม่ผิดนะลูกครูมีจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดพังงาหรือเด็กจะตอบอย่างอื่นก็ได้เช่นระยองสมุทรปราการเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาเป็นต้นมีอีกเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเขียนมานะจ๊ะต่อไปตอนที่2ให้นักเรียนเขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนี้คุณครูปลายทางและคุณครูกันจะไปตรวจให้ทีหลังนะจ๊ะและต่อไปตัวอย่างข้อสอบที่เราจะต้องลองทำพร้อมๆกันเงยหน้ามาที่หน้าจอโทรทัศน์หันหน้ามาลูกจากแผนที่นี้มีคำถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุด1ปริยาอยู่หมู่บ้านสุขใจตรงนี้นะหมู่บ้านสุขใจจะไปที่มัสยิดนะใช้เวลาเดินนานไหม2สมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจนี่อยู่ตรงนี้ลูกใช้เวลาเดินนานไหมจะไปมัสยิดนะต่อไป3เจนพบอยู่โรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลจะต้องไปมัสยิดคิดว่าใช้เวลาเดินนานไหมและ4นิสาอยู่ร้านขายหนังสือตรงนี้จะเดินไปมัสยิดลองตอบใครตอบข้อที่1ใครว่าปริยาเดินทางนานที่สุดยกมือขึ้นโอเคเด็กปลายทางยกมือนะลูกใครว่าข้อที่2สมศรีอยู่สถานีตำรวจเดินทางนานที่สุดยกมือใครว่าข้อที่3เจนพบอยู่โรงพยาบาลยกมือเดินทางนานสุดเลยเจนพบต่อไปข้อที่4นิสาอยู่ร้านขายหนังสือยกมือโอเคคำตอบก็คือคนที่ใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือข้อที่1ปริยาอยู่หมู่บ้านสุขใจทำไมล่ะก็ดูสิลูกถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลแค่นี้มันก็ใกล้กว่าสุขใจเพราะว่าเวลาเดินทางของบ้านของปริยาเนี่ยจะต้องเข้าซอยมาอีกใช่ไหมลูกลึกมากแล้วกว่าจะออกไปที่ถนนอีกใช่ไหมดังนั้นมาดูสิคนที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดก็คือนิสาอยู่ที่ร้านขายหนังสือคนที่2ที่อยู่ใกล้กับมัสยิดมากก็คือสมศรีใช่แล้วครับสมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วก็คนที่3ก็คือเจนพบอยู่ที่โรงพยาบาลและคนที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือปริยาอยู่ที่หมู่บ้านสุขใจต่อไปคำถามก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนกันแผนที่มีประโยชน์อย่างไรแตงกวายกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกแผนที่มีประโยชน์อย่างไร
2: ทำให้เรารู้พื้นที่ค่ะ
0: ทำให้เรารู้พื้นที่แน่นอนพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างบริเวณนั้นตอบอย่างมั่นใจปิ่นจ้าแผนที่มีประโยชน์อย่างไรลูก
2: ถ้าเราจะไปจังหวัดอื่นเราก็ดูแผนที่ได้ค่ะ
0: จะทำให้เราทำไม
2: ไม่
0: ทำไมลูก
2: หลงทาง
0: ไม่หลงทางจะเอาบรมให้เป็นกับแตงกวาหน่อยทุกคนมีความคิดของเราเองเก่งมากเด็กๆปลายทางก็ตอบประโยชน์ของแผนที่ได้แน่นอนดังนั้นคุณครูจะบอกสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง1ใบความรู้ที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเปลี่ยนจากแผนภาพเปลี่ยนมาแผนที่วันนี้และชั่วโมงถัดไปเป็นแผนภูมิและ

ใบงานที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเพราะครั้งถัดไปเราจะต้องมาเรียนที่คล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิว่าเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านความรู้และทำงานวันนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนแรงลม
2: ฮ่า

Ha ha ha!

Huh? Oh.

เป้เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

วัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนนึงอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันนี้ค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ

ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เป็ดน้อย
6: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

วันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานมากี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องตังๆครับ
3: ปีเดียวค
0: ่
3: ะ
0: แค่ปีเดียวน้องตังๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
4: ยาก
6: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
4: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
4: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
8: ย่างนี้ใคร
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
10: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่

0: ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
2: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
4: ไปใช้
5: อันนี้
4: ก็ได้แค่
5: มันต้อง
4: ขั
5: ด
4: ไหมระวังระวังใช้อันนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
6: อ่ะแบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาท
7: ข้างบนแล้วก็มีเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
8: ข้างบนกี่ก้อน
6: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลัก
9: เออโอเค
6: เออเอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
9: วงกลมทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะ
10: วงกลมก็ปั้นไง
9: ปั้นนี่ไงเอาอันนี้ไง
10: เออปั้น
9: เอานี้ทำ
10: เสียบไว้ข้างบน
6: อ่
10: ะ
6: อ๋อได
9: ้โอเคเริ่มแล้วนะ
6: เริ่มได
9: ้เราไปเอา
6: ส่วนหัว
9: ไอ้ไปมีตังแอน
6: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
9: เราจะไป
6: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
9: ้จะช่วย
6: ไปทำมาแอนดี้
11: ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
2: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
11: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้กับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
6: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: กิจย่อยที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับ

0: นั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได้
1: ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับ
2: สู้ๆตั้งตังตั้งตั้งตั้ง
1: ครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
2: เวลาลอยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
3: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: นวดเอาเกลือโรยให้หมดเลยเอานี่ต่างๆของว่า
5: เอาตรงนี้อ
4: ่
5: ะ
4: พี่แบบบอกว่า
5: ทำให้ละลายนะเนี่ย
4: มันทำให้ละลายด้วย
5: ทำให้ละลายด้วยนะ
4: เราจะเห็นว่าต่างๆเป็นคนที่
2: มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อบไม่ผ่านก็ทำใหม่
1: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
6: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: ภารกิจใหญ่ข้อที่2
2: จะตั้งขออ่านก็พอ
5: สัญหาอ่าน
2: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
3: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: ภ โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพรียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
3: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
2: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติกหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
2: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดประสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ยากมากอ่ะกลับไปบ้านกล้ามขึ้นแน่เลยพอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม้
1: ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ไม่เคยทำ
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ไอ้ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายง่ายเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีค
0: ่
11: ะ
0: ไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
11: หมุนไม่ได้
12: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
13: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
14: ตัวเท่านี้ครับ
13: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
14: เท่านี้เหรอครับ
13: ตัวเล็กๆแดงๆตายังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
14: คืออะไรครับ
13: หัวนม
14: เฮ้ย
13: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
14: ๋
13: า
14: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
13: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
14: เฮ้ย
13: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
14: เพศชายนี่แหละครับ
13: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับ ใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
14: สัตว์น้ำปลา

0: ลาใช่ครับ
1: มันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี
2: ้โอ้ม้าน้ำ
1: โอ้โหม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
2: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
2: ม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำหรอครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
2: ๆปล่อยไข่
1: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
2: กิน
1: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
2: ฮะคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
2: ผมลองอมบ้างสิ
1: เป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
2: ลูกออดครับ
1: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออดเนี่ยก็ให้ลูกออดขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออดขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
1: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกในปากก็มี
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
2: ใช่ครับ
1: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
3: ซาบซึ้งครับ
1: ครับ
3: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
1: ดีมากดีมาก

0: ได้
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
2: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
2: ับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
2: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
2: ้
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
2: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
2: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
2: ้
3: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
2: คร
3: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
2: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
3: ใช่
2: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
2: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
3: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
2: คงไม่ไหว
3: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
2: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูรูปเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัว perceptration นะครับ
1: ครับผม
2: หรือ separator นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: ESP
1: อ่ะเราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาวไป
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้

0: มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อน
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
0: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: นี่20 กว่าล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่

0: ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันนี
1: ้ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี
1: ้มาทำท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ ผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะมันได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนนี่แบบ
2: เหลือเฟือ
1: เลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
2: ับแต่จะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
2: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: จริง
1: าละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
0: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกทรงสูบเหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัส
1: ด
0: ีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์อย่าตกสวิตช์ไฟร่างกายเปียกน้ำ
3: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง

0: ับเสียงอะไรสวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
1: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
0: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเหรอธนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: Papa.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
3: ด
2: ีโอเค

0: 108.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

เสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกรนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

เกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับอะไรครับ
1: สู้สู
2: ้กิจกรรมแรกนะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เออเลยจากลำคอ
2: ได้ปะ
0: รู้ได้ไหม

0: ไม่ออกเลยเลยใครก็ทำได
1: ้ถ้าทำเสียงดังอืม
2: ไอ้ดัง
1: จากลำคอเหมือนมันต้องทำนะแล้วลอง
2: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
1: ไม่ได้
0: อาจจะหายใจเข้า
2: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2 3โอ้โ
0: หร้ายได้ทีเดียวเลย
2: ต่อไปทีมของน้องแพนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3ร้อยจุด
1: ร้อยจุดร้อยจุดหนึ่ง
2: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปดเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าหักออกเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ร้อยจุดหนึ่งหายไปแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากมาก
3: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไป
2: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามพิมพ์น้องธนาบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
1: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้
2: ใช้เทคนิคอะไรคะ
4: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
2: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3ดังเลยจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะ
1: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
2: ให้เสียงมันหมูไหน
1: ใช่ลองโชว์หน่อย
2: 1โอ้ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
5: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
6: ง่ายๆไปเลย
7: เ
6: ฮ้ย

0: ปล่อยฟ้า
1: น้องๆคะหมดเวลา
2: ตัดตัด
3: ตัดนี่เลย
1: หมดเวลาหมดเวลาน
2: ั่นแหละตั้งแล้วแหละ
4: จำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
1: แค่เริ่มเลยลองทำดู
2: ทำเลยทำเลย
4: พี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
2: ไม่ได้ว่าเหมือนออก
4: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลอนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหาวิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
2: ผมคิดว่าเอาหัวไปข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
2: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะกรนนี่น้องธนาค่ะ
3: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
2: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
3: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เรียกว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
2: เพราะว่ามันน่าจะ
4: ก็เพราะว่า
2: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
3: ใช่เขาก็เริ่มแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
2: เนาะแก้
3: วิธีแก้เหร
2: อก็จะแบบ
3: คงต้องใช้เครื่องช่วย
2: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้
3: เจาะเข้าไปเราจะได้หายใจสะดวกขึ้นไม่แหละ
2: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
5: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
3: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

สรุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลัวอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: ียงกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโปโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งนึงที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นเอ้ยการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองแหละครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำ

อยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่าเอแต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมสูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

หลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งนึงกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

ขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคลื่นสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็

0: ็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
1: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและในส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและธารน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและจะเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่นตัว

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้ม

0: ายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200
0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วย

0: หันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนูเลยค่ะ

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะฉะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขมแล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะ

0: ไม่กี่อย่าง
1: ค่ะ
0: หลักก็จะมี
1: แล้วอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทําหรือว่า
0: พ่อไม่ได้ทํานานแล้วครับผมมาทําก็เกือบ10ปีแล้ว
1: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
0: 9โมงถึง5โมงครับ
1: 9โมงถึง5โมงนี่ก็มากินได้แล้วจ้ะทุกวันมั้ยจ๊ะ
0: หยุดวันอาทิตย์ครับ
1: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
0: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
1: ว
0: ไก่ทอดซอสมะแขวน
1: ม
0: ีเอ็นแก้ว
1: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
1: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110 บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100 บาทนะคะลาบคั่วหมู70 บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80 บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10 บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370 บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลน
แต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สอะเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกตามไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุนไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติที่ท้องตลาดล้วนมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งจึงเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยึดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำฐานที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ฐานอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อฐานแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี
4: ่ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
4: ได้เลยครับ
3: พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันน
3: ี้ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบ
4: ยัง
3: บานเลย
4: ครับ
3: เราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
3: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
4: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือคุมๆไว้ครับคุม
3: คุมไว้
4: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
3: แล้วก็ดึงปุ๊บแค่นี
4: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
3: ช้ำเลย
4: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
3: คุม

0: ไว้อย่างงี
1: ้ครับผมผมระดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับยุคที
0: ่ยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมนะชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: นะเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
1: ้อันนี้เพิ่งมาลง
0: โอ้โหจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: ร
1: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก
0: ็คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู
0: ่ตูมสวยรัดแน่น
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่9โมงถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
0: ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี
1: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
0: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
0: ครับ
1: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
0: ครับ
1: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: แหลมกว่าพันธุ์เพชรครับ
0: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน3รอบ
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่อง
0: ครับ
1: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่ชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
0: ก็
1: จะไม่ดีครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3 กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับ

เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่ทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะ

ขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆที่นี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมีย

เนี่ยนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่มั้ยล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
นะคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยแบงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2 อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟโอ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
6: ตัดบทบาทไทยไม่จำกัด

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัด

บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้าน

0: เธอเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
1: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาลา
1: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
1: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
1: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราจาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงช้าเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาแล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอก

เลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิตบวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่ภาพที่แล้วรวมทั้งภาพนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็น

0: บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมเครื่องวงกลมสีเหลืองตัดเครื่องอันนี้น่าจะเป็นเครื่องวงรีนะคะขอโทษทีเครื่องวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะ รูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยูงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลา
2: เป็นต
1: ัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
2: แนวนอน
1: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
2: คือไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้น

0: คือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเค

0: แล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
1: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
1: แล้วอันนี้จะต้องจุ
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะเหมือนเด๊ะ
0: ก็จะเหมือนเด๊ะก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบรากของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไม่ก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ ไปสร้างหน้าคนที่

ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหม

เหมือนเป๊ะๆเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด้เลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะ

ลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็

้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้

0: สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะหนึ่งเราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้สองเราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36

และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่พิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 23 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 46 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48

พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหอรมอของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหอรมอของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหอรมอของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหอรมอของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหอรมอของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหอรมอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหอรมอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18
และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหอรมของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหอรมอของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหอรมอของ168และ192จะหาหอรมอโดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้4 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหอรมอของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6

คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆเท่าคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆเท่าคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆเท่าคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าเท่าคูณร่วมของ6 8และ12ที่น้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครณ.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครณ.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครณ.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครณ.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครณ.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครณ.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครณ.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครณ.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้

ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9 5หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260
หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครนของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีขันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครนของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หารได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครนของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์แสตมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มี สายล่อฟ้า

จึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบกบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชิวนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออน

0: ย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมืองไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมืองไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินส่งนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปณเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธิ์และคณะและครอบครัวนางสสิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569หมู่นิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมาไปแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประเด็นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลก
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องร
0: ามเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิลังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello

ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่ operator แรกก็แล้วกันนะ operator แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำ operator มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะ input ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผลนะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผล

คำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะอาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอานี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะ

แสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้หนึ่งข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length of ถัดมานะคะก็จะเป็น appleContain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad
นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์มอดนะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ราวตัวราวนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วอาจารย์ลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่
ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรง

ี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ My Variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น Set My Variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ Change My Variable

นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my blog ตัวนี้นะคะ my blog นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน My Blog เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ Make a Block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ in number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็นforever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมี
ตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้อง

0: มีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็กกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแ เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะอ่ะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือซัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sense key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศร
ถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ลุกค่ะนะให้ next คอสตูมสลับคอสตูมด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็คup arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if thenใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไป touching กับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไป touching สีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้ motion นะคะ change y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็ค sensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศร เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ duplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate นะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3อันนี้นะคะเป็น chain x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ
นะพี่เขตเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสปรายที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้น

อาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจอเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตทอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตทอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2 วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: รวอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพรวคุ้นๆค่ะเหมือนแพรวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกปูและสปูกี้เกลช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ

0: Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
1: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
2: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course, the sides then start to fall in, as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyonเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
2: There's hoodoos all over the world but these have a particular color to them the wind some rain but mostly the freezing and is what causes the hoodoos to be formed the top layer was a very solid layer that repels waterBut some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
2: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
5: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
6: แล้วแพลวใครรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
5: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
6: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่า

0: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนครับแล้วโอ้นานมากเลยนะคะโลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
1: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
0: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพรวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลย
1: ว้าว
0: โดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
1: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
0: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
1: ว้าว
0: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
1: ลอเรเซีย
0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
1: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
0: ค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
1: ๆวิ
0: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
1: ้ค่ะ
0: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
1: ธารน้ำแข็งเหรอ
0: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
1: ว
0: ้
1: าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
0: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
1: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
0: ย้อนกลับไปค่ะแพรวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนั้นนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
1: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
1: พิสูจน์ยังไงคะ
0: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะ
1: นี
0: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยโอเคครูวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: และให้แพรวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินหนืด
1: นี่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: อู้เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขียนเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
1: น่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเ

0: คมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ไงครับแล้ว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเช่ค่ะภาพสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพาวเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: โอ้ช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
0: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้นะในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมมากค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นั่นก็คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
1: โอเค
0: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: ง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
1: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
1: 1
0: 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
0: ใช่แล้วกระแพรว
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Guest Loop Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โ
0: อ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะน
1: ั
0: ่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่
1: จัดการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอล
1: ป
0: ์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะ ที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะ แล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแพลว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
0: ใช่
1: วางมาตรงก
0: ลาง
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะ1
0: 2 3
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
1: เทือกเขาแอนดีส
0: บริเวณทวีปอเมริกาใต้
1: ยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบ สวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแผ่นแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันที่ด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม1 2 3
1: โว้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะ มีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพลว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรนะคะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
0: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟโอ้
2: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะ
1: ชงเชง
0: คืออะไรโชว์ชงเชง
1: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงมี
2: เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: แสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
1: ก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลยค
0: ่ะไฟขนลุกเลยนะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ด
1: เก่งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้ชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันขึ้นแล้วก
0: ็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
1: อุ
0: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะปองแปงเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
3: จะให้เสียงมาพูดคุยกัน
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหมดีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: ขึ้นเสียงมองเห็นหน้า
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
4: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
3: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมคร
5: ับ โหโหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
3: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็น

0: เสียงเปล่าด้วยตา
1: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
1: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
2: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
3: เปล่งเสียง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
2: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์ลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
3: ให้อาจารย์เป่าก่อน
2: มันสูงข
0: ึ้
2: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในสั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
2: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหมน้องกัสดีมากขออาจารย
3: ์นั่นก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
2: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
2: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
1: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
3: ไม่เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: ครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
3: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเอาลงไปในน้ำดังจุ๋มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขกมันจะป่องป่อง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
3: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่หนอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกของกิน
3: แน่
1: ไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะของผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะ เอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างงี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
3: ร
0: ู้
3: สึกว่าอย่างเงี้ยครับ
0: มันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้กับอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเน
3: า
0: ะ
3: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบนึงเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
3: มันเหมือนมียุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอ
2: ี
0: กร
2: อบนะ
0: แนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่
3: เ
0: กิดขึ้น
3: เห็นอะไรดำๆเร็วอ่ะ
0: ไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องกัสก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
3: คลื่นตามยาว
0: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
1: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
1: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
0: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
0: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได้
3: ตัวประกันตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเส
3: ีย
0: งไป
3: เหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์เสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
3: 2
2: ประเภท
0: ประเภทที่1
2: ตาม
0: ขวาง
2: แล้วประเภทที่2ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
0: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุ ปกรณ์ชิ้นต่อไปขออาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงนี้สั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ
2: ค
0: ือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
2: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
3: มัน
0: สั่นอยู่นะโอ้นะนี่เห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
2: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
1: โอ้โหน้องบอสขอสแลงเลยนะครับ
4: น้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
2: โอ้มันเข้ามาให้
0: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

0: สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดคลื่นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเนาะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่
1: น
0: เหมือนนวดเท้าเหมือนมันมันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่พยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล
2: ้
0: ว
2: โอ้โห
0: โอ้โหอันนี
2: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงนี
1: ่โอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
1: เหม
0: ือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
2: ผมสังเกตอะไรอะคะ
0: ค
2: ือพอวอลลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลลุ่มสักเล็กน้อย
3: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
4: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูซิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
3: โอ้ยมันเป็นวงกลมอีกแล้ว
0: เอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
2: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เออจานเททรายเพิ่มนะเอาละเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
2: คือเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
3: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
1: ที่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคย
0: และนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้ง2อันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
1: โอ้เรโซแนนซ์
0: กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทราย ทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
5: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: แสงตีโบ
7: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
8: PEA

ัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่สองตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมา

ใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่าง

เป็นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดี

แล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ในโรงเรียนเราอาจจะเจอเหตุการณ์การแกล้งกันที่เรียกว่าการบูลลี่ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งการทำร้ายร่างกายเช่นการผลักชกต่อยตบตีทางสังคมหรืออารมณ์เช่นการยั่วยุการแบ่งแยกกดดันทางวาจาเช่นการดูถูกเสียดสีโกหกนินทาไซเบอร์บูลลี่เช่นการโพสต์โจมตีการคุกคามทางเพศ
1: สุขภาพจิตได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคนใกล้ตัวลักขโมยเรียนไม่จบมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรและอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตส่วนคนที่ถูกกลั่นแกล้งจะมีภาวะซึมเศร้าที่อาจส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความวิตกกังวลมีปัญหาสุขภาพ

0: เขียนเลยเขียนเนี่ยในมือแย่พอกับหน้าเธออ่ะ
1: ก็จริงนะลายมือกับไก่เขียแบบที่แกว่านั่นแหละขอบใจนะที่เตือน
0: ไม่เป็นไร

ื่อถูกกลั่นแกล้งหรือถูกรังแกกรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำวิธีการรับมือหลายประการคืออันดับแรกให้เราตั้งสติจากนั้นอาจเดินไปหรือไม่ใส่ใจอย่าให้ผู้แกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองไม่ใช้กำลังพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยมีเพื่อนที่เข้าใจเราปรึกษาผู้ใหญ่ที่สำคัญคือให้มั่นใจในตัวเองและถ้าหากเป็นจริงดังที่เพื่อนพูดก็จงยอมรับและให้กำลังใจตัวเอง

0: กี้ฉันได้ยินนะแต่ว่าที่ฉันลายมือสวยขึ้นน่ะก็เพราะว่าฉันฝึกฝนเป็นไงดีขึ้นไหม
1: นอกจากการกลั่นแกล้งกันที่กล่าวมาแล้วเด็กๆต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลิ่งเช่นการโพสต์การแสดงความคิดเห็นการแชร์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นการกดดันอาจส่งผลกระทบต่อผู้กระทำทางใจหรือร้ายแรงกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อทางกายได้
2: คอมพิวเตอร์มาตรา14กรณีโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งคนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายรวมทั้งข้อมูลลามกต่างๆทั้งผู้โพสต์และผู้เผยแพร่ส่งต่อจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: กันแกล้งกันไม่ว่าจะรูปแบบไหนอาจจะทำร้ายจิตใจใครบางคนโดยไม่รู้ตัวหากถูกกันแกล้งหรือบูลลี่วิธีที่จัดการที่ดีที่สุดคือให้เราจัดการกับจิตใจของตัวเราเองทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัววันนี้สนับสนุนให้น้องๆคิดแก้ปัญหาเชิงบวกรู้จักตัวเองเข้มแข็งและให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้พี่อุ๋งก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้น

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

แล้วก็น้ำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค
0: ่
3: ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
6: ยากยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
7: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
7: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
8: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
9: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
9: ย่างนี้ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
10: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
11: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
11: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
12: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เ

0: ื่องง่ายๆนะครับ
1: เพราะน้องๆ
0: ต้องใช้ทักษะการสเก็ต
1: ขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ถังตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
2: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ต๊อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
4: อันนี้ก็ได้แค่
5: มัน
4: ต้อง
5: มัน
4: ข
5: ัด
4: ส
5: ี
4: ม
5: ัน
4: ข
5: ัดระวัง
4: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
6: อ่ะแบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นปราสาท
7: ข้างบนก็จะมีเอาปราสาท
8: ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
6: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลัก
9: เออโอเค
6: เอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
9: วงกลมทำยังไงอะ
10: วงกลมก็ปั้นไง
9: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
10: เสียบไว้ข้างบนอ
6: ๋อได
9: ้โอเคเริ่มแล้วนะ
6: เริ่มได้เหรอ
9: เราไปเอาแผ่น
6: หัว
9: ไอ้ไปมีตังแอน
6: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
9: เราจะไป
6: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
9: ้ไอ้ไปยก
4: จะช่วย
9: ไปทำมาแอนเนี่ย
6: ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
0: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
6: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
11: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: ย่อยที่หนึ่งล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับ

0: เวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าสุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
1: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับ
2: สู้ๆตั้งตังตั้งตั้งตั้ง
1: โอ้ครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
4: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
5: นวดเอาเกลือโรยให้หมดเลยเอานี่ตังตังของว่า
6: ตรงตรงนี้อ
5: ่
6: ะ
5: พี่แบงค์บอกไป
6: ทำให้ละลายนะเนี่ย
5: มันทำให้ละลายด้วย
6: ทำให้ละลายด้วยนะ
5: เฮ้ยคนจะเห็นว่าตังตังเป็นคนที่
3: ทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อกไม่ผ่านก็ทำใหม่
1: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
7: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: กิจใหญ่ข้อที่2
3: ตะตังขออ่านก็พอ
6: สถาบัน
3: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดแล้วก็หมุนได
4: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
4: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
3: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขูดแล้ว

0: เห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขูดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะพอขูดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขูดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใสเพื่อเอาน้ำแข็งที่ใสแล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
2: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำแบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ

แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จ

0: ได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งแล้วทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขูดแล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกว่าที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาบุ๊กแฟนเพจของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายง่ายเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
12: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้

การผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิด

0: ขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยัง

0: ป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: ครับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะคร
1: ับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรียกเปรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมี

0: ความมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะคร
1: ับ
0: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียว
1: นะ
0: สีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีรายมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจ ที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบ

0: แล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทย
1: โอ้โห
0: นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บ้างอ
1: ย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ครับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: อนุมัติเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับ

0: ให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะ
0: ครับ
1: เรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับเอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
0: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได้
0: คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
0: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
0: ด
2: ีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่

่ตกลงมาทำให้ตัวเราปีกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่า

0: ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับกาต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69%สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเล ระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกราก

พืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

ังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในปากของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

ขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคืนสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทาครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและในส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและธารน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่น

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
6: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
7: เซฟตี้โบโฮ
8: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
9: PE

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี่ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากแล้วเราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: คั่วลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้แล้วอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดมาอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้ว
1: ก็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลน
แต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จิเพมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้ายังนี่ยังมีอยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกไปต่างต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางนิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนการใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอัน

0: นี่คือทานที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
1: ทานดิบหรือว่าทานสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของทานที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งทานดิบนะคะก็คือทานที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนทานสุกนะคะก็คือทานที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อทานที่สมบูรณ์ซึ่งฐานไม้กงกลางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อฐานแบบนี้ค่ะฐานไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากฐานไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาฐานอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือฐานอัดแท่งค่ะ
2: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าฐานธรรมชาติฐานธรรมชาติตีนี้ท้องตลาดเลยมากมันมีแต่ฐานเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ฐานแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
1: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
2: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
1: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำฐานที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ฐานอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: นี่คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี
4: ่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี
5: ้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จุดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
4: ได้เลยครับ
3: นี่พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยเลยพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันนี้
3: ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบยังบานเลยครับเราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
3: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ด ป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลย
4: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
3: ก
4: ุ
3: มไว้
4: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
3: แล้วก็ดึงปึ๊บแค่นี
4: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
3: ช้ำเลย
4: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
3: กุมไว้อย่างนี
4: ้ครับผมกุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
4: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
3: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
4: ใช่ยุคแรกครับยุคที่
3: สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยครับ
3: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมนะชื่ออะไรครับ
6: เปียกครับ
3: นะเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
4: ้อันนี้เพิ่งมาลง
3: โอ้โถจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
4: ่ครับ
3: สวยมาก
4: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
3: ร
4: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก
3: ็คือรอบนี้
4: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
3: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
4: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู
3: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
4: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
3: ใหญ่
4: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
3: รอบแรกดิบเขียว
4: ใช่รอบ2
3: ดิบขาว
4: ใช่เลยครับ
3: แล้วรอบสุดท้าย
4: ท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
3: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
4: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
3: ใหญ่กว่าเดิม
4: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
3: อ๋อเหรอ
4: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
3: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
3: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
4: ช่วงที่3ครับ
3: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
4: ใช่เลยครับ
3: ประมาณนี
4: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
3: ฮะ
4: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
3: ครับ
4: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
3: ครับ
4: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
4: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
3: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
4: ดอกจะแหลมกว่าครับ
3: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
4: แหลมกว่าพันธุ์เพชรครับ
3: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
4: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
3: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน3รอบ
4: ใช่เลยครับ
3: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
4: การเตรียมแปลงมะลิ
3: ครับ
4: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นราบ
3: จ้ะ
4: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
3: ้
4: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกล่อง
3: ครับ
4: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
3: ก็
4: จะไม่ดีครับ
3: ใช่
4: คร
3: ับ ไม่ดีอ๋อ
5: มะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชบุรีสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุรีสกูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภาย

ต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูป

โตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็ระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันไหน
0: วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ถ่ายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทําเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะ านที่มี1หน้าต่างและประตูค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถ

ระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้งสามดาวหรือว่าสามหน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่าอย่างจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์มั้ยคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้

0: หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
1: หรือไม่ทับอันไหน
2: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งห้ามเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
2: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
2: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
2: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
2: ัน
4: นี้คือเฉลย
2: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
2: อ๋อ
4: แล้ววันนี้จะต้องจูบ
2: อ๋อโอเค
4: ก็จะเหมือนเด๊ะ
2: ก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสาม

0: ลี่ยนเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้3หน้ายิ้มเพราะเขามี3เหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามี3เหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่า1รูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปแต่เราใช้แค่1รูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะ ตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะ ไปดูอีกตัวอย่างนึงค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วลองวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามีสองอันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัด จำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะ เพื่อนอีกคนนึง

นะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากเพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสามหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สองเราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่เชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่
ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไข

0: บางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขว้างหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่พิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24

แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6

12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5และได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหอรมอของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหอรมอของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ
การแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะ

แล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหอรมอของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และคือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหอรมอของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหอรมอของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหอรมอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหอรมอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหอรมอของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหอรมอของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหอรมอของ168และ192จะหาหอรมอโดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัว

เราจึงนำสองมาหารสองหาร84ได้42สองหาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำสองมาหารสองหาร42ได้21สองหาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3 21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคอรนอของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคอรนอของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3
แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใด
ที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นายเอเดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้95หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีคันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาที
จากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่ operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเว้นคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะ

ดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อกคำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ

ัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษ เรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าอินขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวนี่ตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริง not จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะน็อตจริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะน็อตเท็จเป็นจริงค่ะน็อตนิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอานี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า hello
ส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลา hello ปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะ hello 6 hello 4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะ เราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พลิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพลิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of นะคะ length of อันนี้ใช้ apple นะคะ length of อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ a p p l e นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ r a n d o m นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ length ofถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว B แสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ mod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ

782ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์มอดนะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ราวตัวราวนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดทงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable

มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ high variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน My Block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ Make a Block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอ้ตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็นforever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็ walk เลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะต่อก่อนแล้ว walk ตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมี

0: ัวอุปกรณ์นะคะนะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอแล้ว Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจารย์ลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะคะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะ6เหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะเดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเรกแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเรกแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่

เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอสแครชเราค่อนข้างเล็กอาจารย์

แล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะอ่ะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะ

เส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะอ่ะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่คอนโทรลนะคะใช้ลูปนะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then นะ if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ look ค่ะนะให้ neck cos tomb สลับ cos tomb ด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็ค up arrow นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้เซนซิงค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ neck costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชน y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1

นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคําสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคําสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอันนี้ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คเซนซิงและการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้สต็อปแล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดับพลิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดับพลิเคทวางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยหนึ่งนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพลิเคทเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น change x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ duplicate เปลี่ยนจาก leftเป็นไลท์ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตตอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตตอนให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้ว
ชนะแล้ว

2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่หลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยน

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิต

ยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

วัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาภรณ์เตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกริ่งโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะ

ำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่สองตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงงั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

ำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อ่ะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสอนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ย

สร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งนึงเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อ่ะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากเกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต่อหลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่า

0: ย่างเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
1: หรือระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทั้งวันอย่างเงี้ย
2: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
0: ยิ่งเสาลูกค้าถือว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
2: ันจะคุมบ้าน
0: มันจะเป็นโคน
2: 30องศาก
0: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
0: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
2: ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
0: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
2: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
0: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
2: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ต้องวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบ
0: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
2: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได้
0: นั่นแหละ
2: ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
2: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
0: ้บางบ้านก็ไม่มีเลย
2: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
1: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
0: ครับ
1: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่า
0: ฟ้าผ่าใคร
1: ผ่าเราม
0: ือถือแค่ละ
1: ต้องบอก
0: พี่แม่ถามเลย
1: ผ่าเราม
0: ือถือแค่ละ
1: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
2: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
0: ครับผม
2: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
0: ไม่ผ่าเนาะ
2: ไม่ผ่า
0: ไม่ช็อต
2: ไม่ช็อตไม่เลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
0: ครับ
2: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์ไหมครับกงฟาราเดย์
0: กงฟาราเดย
2: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
0: ่ครับ
2: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
0: ไม่มีอะไร
2: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างนั้นคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เห็นฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
0: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
2: ไม่เหมือนใน
0: หนัง
2: ไม่ใช่แบบไม่ตึ้งตาม
0: ไม่ใช่
2: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาทางลงกราวที่ดีที่สุด
0: ครับ
2: นั่นแหละครับ
0: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
2: ใช่หรือต้นไม้สูง
0: ครับ
2: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินยางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเขาอยู่
0: ใน
2: เราอยู่ในรถ
0: ครับ
2: ผม
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
1: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยนะ
0: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
2: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
0: ใช่
2: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
0: รั่ว
2: ก็ต้องรั่ว
0: แน่นอน
2: อันตราย
0: เ
2: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
0: ับ
2: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
0: ใช่
2: แต่ให้ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
0: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
2: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ด
0: ี
2: กว่าเลยครับผมแต่ความจริงก็ไม่ควรอยู่เนาะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
0: เรา
2: ต้องใช่อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เข้าใจ
0: ชาวบ้าน
2: ครับใช่ชาวบ้าน
0: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
2: อ
0: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
2: ถูกต้องครับ
0: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได้
1: แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับเรารู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
2: ร
1: ่วงไหมหรือ
2: จะพูดตรงว่า
1: ข้างนอกหรืออะไร
2: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
0: ถูก
2: แล้วไม่เรื่องอื่นด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
0: ี่
2: ยเกาะกลางไม่คนเดินเลย
0: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
2: มีไฟอยู
0: ่อ
2: ย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่จ้ะ
2: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
0: ่
2: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
0: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
2: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
0: เห็นไหมครับไฟเยอะไหมฮะ
2: เยอะครับเยอะ
0: เยอะด้วย
2: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
0: เออจริงด้วย
2: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
0: ต้องรอเยอะมากเนาะ
2: ใช่ก็ตายละ
1: ได้ไม่เยอะ
2: เองใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กๆมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
0: ครับ
2: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
0: ครับ
2: อันนี้อันตราย
0: ครับ
2: แล้วก็ไฟข้างทาง ก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
0: ่
2: ก็มีไฟอยู
1: ่
2: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
0: ใช่ไม่แล้วเวลามันร่วง

0: การอ่ะ
1: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
0: ก็เป็นมันรั่วหล่นรั่ว
1: นั่นรอบๆๆ
0: ได้แค่ไหนอ่ะ
1: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
0: นั่นน่ะดิ
1: ม
0: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
2: ้
1: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
0: ใช่
1: ครับผมดี
0: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
1: ตาย
0: ฮะ
1: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
0: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
1: จุ่มเลย
0: อ
1: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
2: โดน
1: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
0: ครับ
1: มันแผ่ไปทางน้ำ
0: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงอย่างที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
1: เรือจากทำโลหะครับผม
0: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
1: โดนดูดนะครับผมตรงนี้
0: โดนดูดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
1: ใช่
0: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณพี่แนกว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY งานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมคุณบ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบ

0: ชวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโบโอ้ตำบลไม้จำกัด
3: PEA

0: ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พลังกา
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ็งค่ะมาดูโชว์ชงเซ็งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงพี
2: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: แสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: ก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลย
0: ไฟขนลุกเลยนะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ป็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมาเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะครับ
0: ครับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ดพี่การ

0: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
1: ชอบตรงไหนมั่ง
0: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหชอบใช่ไหมน้องวัด
2: มันคนละ
1: ก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดง
2: ดนตรี
1: นะมีเสียง
2: อุ
1: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้อง

0: ั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหม
1: ด
0: ีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
2: ขึ้นเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
1: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
3: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
1: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมครับ
3: โอ้โหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
1: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
3: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย์
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
3: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
4: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรไหม
5: เปล่งเส
0: ีย
5: ง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
4: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
5: ให้อาจารย์เป่าก่อน
1: มันสูงข
0: ึ้
1: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในสั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
4: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหมน้องกัสดีมากขออาจารย
1: ์นั่นก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
4: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
4: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจ

0: เคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
1: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได
0: ้ว่าไงครับบอสไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
4: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคยเอาลงไปในน้ำจ
0: ุ๋
4: มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขมมันจะป่องป่อง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
4: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
2: มันเหมือนกับเยลลี่หนอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกเป็นของกินแน
1: ่ไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
4: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยคร
0: ับ มันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้กับอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเน
4: า
0: ะ
4: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้อ่ะ
4: มันเหมือนมีย
0: ุบเหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะ
2: สั่นเป็น
0: แนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคล
4: ื่
0: น
4: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็ว
0: อ่ะไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องการก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาวแล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
1: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
1: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
0: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
0: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
0: คลื่นนี่อะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได้
4: ตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่น

0: สั่นๆแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเสียง
1: ไปเหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่ไหมใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
3: 2
1: ประเภท
0: ประเภทที่1ตาม
2: ขวาง
0: ประเภทที่2
2: ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
0: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงนี้สั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจาน1ใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ คือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
2: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะมันสั่นอยู่นะโอ้นะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยเนาะมันเป็นคลื่น
2: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้นโอ้

0: โอ้โหน้องบอสขอสแลงเลยนะครับ
1: น้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
2: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
3: โอ้ยมันเข้าหลัง
2: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

0: สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเนาะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่
1: น
0: เหมือนนวดเท้า
1: เหมือนเลย
0: มันมันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล้ว
1: โอ้โห
0: โอ้โหอันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
2: อโอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
2: ม
0: ัน
2: เหมือนมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: ผมสังเกตอะไรอะครับ
0: ค
1: ือพอวอลลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลลุ่มสักเล็กน้อย
3: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
4: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูซิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นละมาละมาละ
3: โอ๊ยมันเป็นวงกลมอีกแล้ว
0: เอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
1: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เออจานเททรายเพิ่มนะเอาละเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
1: คือเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาแหละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
3: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
2: พี่ติ๊กเปิดเผยได้ดีที่สุดเท่าที่เคย
0: และนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้ง2อันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
2: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเอง สำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างหนึ่งที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
5: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: รู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพรว
1: อยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพรวคุ้นๆค่ะเหมือนแพรวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: ุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
0: ์นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here back a long time ago this plateau was a lake and it was pushed up geologically pushed up over time it may have been fast and it may have been

0: and slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
1: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
2: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
2: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกระมาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกรนด์แคนยอนและไบรซ์แคนยอนหลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
0: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
1: And of course, the sides then start to fall in as if you built a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
2: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyonเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
0: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water, but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake.And they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
4: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่า Amphitheater เป็นเหมือนกับนึกภาพลงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนว Amphitheater เลย
0: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
4: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
2: Thank you.
5: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
6: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอะในอดีตอะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
5: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
6: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
3: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
5: โอ้นานมากเลยนะคะ
3: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
5: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคะครู
3: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
3: ใช่ค่ะแพลว
5: แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะคร
3: ูนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
5: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
3: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
5: ว้าว
3: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
5: ้ค่ะ
3: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
5: อ๋อจริงเหรอคะ
3: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
5: ลอเรเซีย
3: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
5: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
3: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
5: ๆ
3: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
5: ้ค่ะ
3: กับแอฟริกาทั้งๆที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
5: ธารน้ำแข็งเหรอ
3: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
5: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
3: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
5: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
3: ย้อนกลับไปค่ะแพลวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
5: ่ค่ะ
3: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได
5: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
3: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ
5: พิสูจน์ยังไงคะ
3: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
5: ว้าว
3: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
5: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
3: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือค่ะ
5: นี
3: ่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
5: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
3: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลย
5: ค่ะ
3: วางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
5: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
3: โอเคค่ะ
5: แล้วไงต่อ
3: แล้วให้แพลวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
5: นี้นะคะ
3: ใช่ค่ะ

0: มีหมดแล้ว
1: โอเค
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทคผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
0: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
0: ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะ
1: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
2: ครูคะ
1: นี่ไงครับแล้ว
2: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
2: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
2: แต่ว่าครูเช่ค่ะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
1: โหช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
2: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
2: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
2: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
2: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: โอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นรายเป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
2: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
2: ง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
2: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
0: 1 2 3
1: โอ้
2: แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพลวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
2: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วกระแพรว
2: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพลวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพลวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Lake Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
2: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
2: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
2: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
2: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
2: โอ
1: ้ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
2: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
2: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
2: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
2: ให้จัดการเหมือนเดิมใช
1: ่ไห
2: มคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
2: โอเคแล้วเนาะค่ะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
2: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันนึงนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
2: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นนึงนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นนึงเนี่ยเกยขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
2: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาหิมะค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาหิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาหิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
2: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
2: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
2: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
2: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
2: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
1: ใช่
2: วางไว้ตรงกล
1: าง
2: แล้วก
1: ็กดลงไปเลย
2: โอ้ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
2: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
2: ได้ค่ะหนึ่งสอง
1: สาม
2: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช่ค่ะ
2: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
2: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
2: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
2: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะ เดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
2: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
2: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
2: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะพลาว
2: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
2: แล้วพลาวดันลง
1: ใช่ค่ะ
2: ได้เลย
1: โอเคพร้อม1 2 3
2: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืดใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะ มีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
2: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรนะคะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
2: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
2: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: คีค่ะ
2: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟโต้ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และตอนนี้นะคะกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี่นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้อง

พี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุม

ให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนเราต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบสก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบสก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์

ของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆ น้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้อง
ทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะคอยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกช่วยซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สักครู่ค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้

0: นี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: เซฟตี้โฟร์โอ
9: ต
2: ำบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้ไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม
1: ้
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับ มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงๆได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อแต่นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูรูปเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่อง

0: กำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
0: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเปเรชันนะครับ
1: ครับผม
0: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆต้องมีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
0: เหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
0: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
0: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
0: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่
0: า
1: เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามาก
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้วีดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สฟิวชั่นสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15นะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะ

0: นะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าๆเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: าละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี
0: ้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟใ

0: ให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380 โวลต์คุณต้อง380 โวลต์อยู่ในค่านี้นะนะครับ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บ้
0: างเงี้ยเครื่องก็พังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาเพราะฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รูปทรงรูปสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะ จึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก็ทำได้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันซิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: นี่แหละครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบลเสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
1: สำหรับธนาเราจะนะว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
0: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

สั่งที่ฟาร์ม

0: やった
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหมโอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้อ๋อเสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่อผมคิดว่าเสียงฝนตก
0: เสียงฝนตกเหรอแล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
3: ดี
0: งั้นไปกันเลย
3: ไป

0: ึง
1: ระวังนะระวัง

ากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกรนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ลุกขึ้นค่ะตื่นตื่นตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยขึ้นเร็ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกสนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลย ไปเร็วไปเร็ว

นใจไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

สนใจไหมครับใช่ครับ

0: เรียนเนี่ยจะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
1: เอาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้
2: ถ้าทำเสียงดัง
3: ไอ้ดัง
2: จากลำคอมันต้องทำนะแล้วลอง
3: ทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
2: มือยาย
4: อาจจะหายใจเข้า5 6 7 8
5: จะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกลอนขึ้นมาได้นั่นเอง
0: ดังที่สุดแล้วน้องๆ
6: ันก็จะได้
3: เคาะได้ไหมเคาะง่ายๆไปเลย
7: เ
3: ฮ้ยเฮ้ย
0: ไม่เสียงดังแล้วนะ
8: ดังไหมน่ะดัง
3: เออแล้วมันง่ายดีกว่าดีกว่า
8: เราบอก
3: ตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็แปะตรงนี้อีกจะลูกบวก
8: นี้ดังกว่าเฮ้ยนี้ดังกว่า
2: ปล่อยฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
2: ตัดตัด
0: ตัดเลยว่ามันดังหมดเวลาหมดเวลาน
2: ั่นแหละตั้งแล้วแหละ
5: จำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
3: มาเริ่มเลยลองทำดู
2: ทำเลยทำเลย
0: ลองสลับอุปกรณ์กันไหมที่เราพอเปลี่ยนมีแล้วมีทั้งสองมี
2: ไหมลองทำดู1 2 3
0: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะ
2: มา
0: 1 2 3
3: มาคือจะว่าเหมือนออก
5: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลอนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบายเพื่อค้นหาวิธีแก้การกลนผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
1: ผมคิดว่าเอาหัวไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
1: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะตัวนี้น้องธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
1: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
1: เพราะว่ามันน่าจะ
3: ก็เพราะว่า
1: หายใจในขนาดนั้น
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
1: เนาะ
2: วิธีแก้เหร
1: อก็น่าจะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
1: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรต้องปล่อยดูดิต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นนี่แหละ
1: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอด
4: ผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

สรุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวค่ะแล้วก็รองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลัวอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะต้องนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: ครนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการครนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนครนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวละเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นเอ้ยการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองนะครับ
1: คำถามสิ่งใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะ

เป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและธารน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

ันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดพลอยกันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

หลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในป่าของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำใสได้หรือเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งนึงกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

เอาขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบจนกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำไหลไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่ง

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคลื่นสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้ต้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไรก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝนกำลังจะตกนั่นเองแหละครับแล้วก็ดูท่าทางจากก้อนเมฆตอนนี้แล้วพี่ว่าพี่ขอตัวไปหลบฝนก่อนแล้วกันนะครับ
0: มาทบทวนวัฏจักรของน้ำกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทางขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69%สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่นตัว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
5: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
6: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
5: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
7: สวัสดีครับผม
5: ครับโอเคที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
7: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
5: ันนี้ผมถามส่วนตัว
7: ครับผม
5: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
7: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำ
5: ศักย์สูงต่ำ
7: ถ้าศักย์ต่ำก็คือทองแดงเงี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
5: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
7: ใช่ครับ
5: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
7: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
5: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
7: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
5: ับ มันต้องมีหลักดินไง
7: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู
5: ่ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: มันลักษณะ
7: เป็นแท่งเหล็ก
5: ทองแดง
7: แท่งทองแดง
5: ยาวๆแล้วก็เสียบไว้ในดิน
7: ใช่ปัก
5: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
7: ยิ่งลึกยิ่งดี
5: นี่ไง
7: ให้ลึกยิ่งดี
5: ใช
7: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
5: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
7: ควรครับผม
5: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบลงไปในดินตรงน
7: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
5: ไม่ใช่
7: ประ
5: โยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
7: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
5: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
7: อันตราย
5: ไม่ได้เลยอันตรายแน่นอนนะฮะ
7: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
5: อ
7: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็มีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
5: งมันใช้ได้ใช่ไหม
7: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
6: ก็มันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
7: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงถ้าอย่างของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆอย่างไรครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
5: เช็คกราว
7: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50 โอห์มนะครับ ถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
5: โอเค
6: ผมไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
5: เนี่ยไม่ต้องถา

0: ถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนเฮ้ยมีดินมีกราว
1: ใช่คร
0: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปากตรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศ
0: เออ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
1: 3เส้นอ่ะ
0: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
1: ถ้าเราแตะก็โดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
1: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
0: เบรกเกอร์เบรกเกอร
1: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
1: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
1: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันยังมีอุปกรณ์หนึ่งเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดถ้าอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
1: ต่อเข้าดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญไหม
1: ครับ
0: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
1: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
1: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายต้องพูด
1: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
0: บังคับก็ต้อง
1: มี
0: ก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
0: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
1: ครับต้องให้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
0: ้
1: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
0: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
1: มีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ
0: เข้าหน้าเว็บไซต์ได้เลย
1: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
0: มีคอลเซ็นเตอร์
1: ใช่ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: 1129
1: ครับผม
0: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับผมครับคุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
3: เราส่งเข้ามา
0: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ